0: ไปแล้วชอบไหม
1: Amazing India ใช้คำนี้ดีกว่า Amazing มากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่อย่างหนึ่งเลยคือพอกลับเมืองไทยรู้สึกว่าหูได้พักเพราะว่าที่นั่นบนท้องถนนเนี่ยบีบแตรกันแบบเยอะมากครับแบบโอ้โหสนั่นวันไหวทั้งวันทั้งคืนแบบสุดยอดพอกลับเมืองไทยนี่กรุงเทพเงียบไปเลยอ่ะ

0: เป็นเรื่องเลย
1: เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
0: แต่ของที่นั่นเนี่ยเหมือนเขาสื่อสารด้วยการบีบแตร
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าเอ้ยระวังนะระวังทางขวาเนี่ยเขาบอกเขาเตือนกันนะครับในการบีบเขาวัฒนธรรมในการขับรถที่แตกต่างกัน
0: ใช่
1: ก็ตลาดอินเดียผมไปนี่เป็นไปไม่อยากไปอ่ะอินเดียเนี่ยไปไม่อยากไปแต่ต้องไปทำงาน
0: แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรไปไม่อยากไปไปทำงาน
1: ผมคือเราเห็นเราเห็นข่าวตากสื่อออนไลน์ต่างๆอินเดียโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปนะแต่พอไปแล้วเนี่ยนะครับชอบAmazing เหมือนที่ดร.เจตพูดถึงฮะAmazing จริงๆนะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้ไปบรรยายนะครับเราก็เลยตัดให้มาให้ท่านผู้ฟังกลุ่มบริษัทอาเซียนได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่กล้าที่จะใช้คำว่าเป็นตลาดที่มีอนาคตก
2: ็ขึ้
1: นกับเราอ่ะขึ้นอยู่กับเราคือประเทศไทยว่าเราจะเจาะอินเดียได้แค่ไหนในแง่ของสินค้าต่างๆ SMB ไทยเนี่ยอยากไปอินเดียเยอะมากทุกส่วนอยากไปอินเดียเยอะมากเห็นได้จากการที่หน่วยงานรัฐก็จัดสัมมนาเรื่อยๆภาคเอกชนก็จัดสัมมนาเรื่อยๆในการเจาะตลาดอินเดียนะครับก็มีอยู่ตลอดก็แสดงว่า SMB ไทยอยากไปเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราประเมินเรื่องของการส่งออกนะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีอเมริกาเหนือ
0: ครับ
1: เอเชียใต้เนี่ยที่มีสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นเนี่ยเอเชียตะวันออกอาเซียนแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยสัดส่วนการส่งออกในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทียบเป็น 100% นะลดลงตลอดเพราะนั้นอเมริกาเหนือเอเชียใต้เอเชียใต้ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่อินเดีย
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นตลอดนะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นปากีสถานอันดับ3ก็เป็นบังกลาเทศที่ไปบรรยายนี่ก็มีนักธุรกิจไทยน้องๆนักธุรกิจไทยเขาบอกว่าเนี่ยส่งไปเนปาลเนปาลเนี่ยกำลังซื้อน้อยตลาดเล็กมากคุณต้องขยับมาเป็นเอเชียเลยเอ้ยอินเดียเลยนะครับนะถ้าเราดูการส่งออกนำเข้าไทยอินเดียไทยนี่ได้ดุลการค้ากับอินเดียมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยได้ดุลการค้าเป็นระดับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่ต่ำกว่า 1,000 น่ะเพิ่มในช่วง10ปี20ปี15ปีที่ผ่านมาดีกว่า15ปีที่ผ่านมาได้ดุลการค้าตลอดคำถามที่คือในวันสัมมนาเนี่ยเขาจะให้เป็นคำถามประมาณทั้ง12ข้อ
0: ครับ
1: การมาคุยกับรายการการมาคุยกับดร.เจตคุยคุณลิซ่านั่นฟังเนี่ยคงไม่ถึง12ข้อแน่ๆครับผมจะเอาข้อเด็ดๆมา
0: เอาเด็ดๆเอาเด็ด
1: ๆมาเด็ดๆมาเล่าให้ทั้งสั้น2และท่านผู้ฟังฟังข้อที่1ก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยชอบต่อรองราคา
0: ถูกครับ
1: คำถามสำคัญน่ะคุณลิซ่าพวกเราต่อรองราคาไหม
0: พวกเราก็ต่อรองบางอย่าง
2: เดี๋ยวนี้ไม่
1: พวกเราก็ต่อรองนะ
2: โ
1: อเคผมว่าคนทั่วไปก็ต่อรองแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ข้อต่อรองราคาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันจริงๆต่อรองราคาเนี่ยใช่เลยเวลาไปผมเนี่ยเคยเอาสินค้าไปให้ผู้นำเข้าอินเดียเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าไปขาย
0: ครับ
1: ไม่เคยขายได้เพราะติด2เรื่องเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานก็3จริงๆ3นะเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานและเรื่องของการเป็นอาหารมังสวิรัติ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวมาคุยกันโอเคการที่คนอินเดียต่อรองราคาเก่งคนไทยก็ต่อรองราคาเก่งแต่เรารู้สึกว่าคนอินเดียต่อรองราคาเก่งมากเพราะอะไรเพราะค่าครองชีพของเขาเนี่ยถูกค่าครองชีพก็สะท้อนไปถึงรายได้ของเขาเนี่ยน้อยกว่าไทยรายได้ของคนอินเดียเนี่ยต่ำกว่าไทยเยอะมากประมาณ2เท่า2 3เท่าประมาณนี้แหละนะซึ่งพอทำรายได้แล้วเนี่ยไปคิดถึงค่าครองชีพของเขาเนี่ยเขาต่ำพอค่าครองชีพเขาต่ำผมเทียบให้เห็นว่าเช่น1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าในอินเดียได้เกือบ5เท่าแต่1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าไทยได้3เท่ากว่าเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: คนอินเดียเนี่ยสามารถจะซื้อสินค้าได้มากกว่าเพราะนั้น

0: สินค้าที่ราคาที่แพงๆไปเนี่ยเขาก็ต้องตอบที่แพงไปก็ต้องตอบอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็น SME เนี่ยคิดนะว่าท่านจะแข่งที่เป็นตลาดสีแดงมหาสมุทรสีแดงหรือท่านจะแข่งในที่เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินหรือเปล่านะเพราะนั้นคนอินเดียต่อรองเพราะว่าค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยพอค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยสินค้าท่านจะวางตำแหน่งอย่างไรถ้าท่านจะแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่าการที่สินค้าไทยไปแข่งในตลาดอินเดียเนี่ยโอเคอินเดียเขานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากที่สุดประเทศจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ประเทศไทยอินเดียนำเข้าเป็นอันดับที่15ในอาเซียนคนอินเดียนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์อันดับ1
1: ครับ
0: อินโดนีเซียอันดับ2ไทยอันดับ3เพราะนั้นตลาดในอินเดียแข่งกันทั้งสินค้าไทยแข่งกับสินค้าในจากประเทศจีนเพราะนำ2สินค้าไทยก็ต้องแข่งกับอาเซียนคือจริงๆสินค้าไทยก็แข่งกับหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าสามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นของตลาดสินค้าจากจีนและก็ตลาดจากประเทศสินค้าจากประเทศอาเซียนเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยจริงๆสูงกว่าไทยแต่เนื่องจากฐานของราคาอินเดียเนี่ยต่ำเช่นข้าวแกงอินเดียจานละ50 บาทสมมตินะครับตัวเลขสมมติข้าวแกงไทย100 บาทนะครับสมมตินะครับไม่ใช่จริงนะครับไม่ใช่ที่เป็นดราม่าอยู่นะครับว่าข้าวแกง10 บาท
1: ก็30-40
0: ไม่ใช่อันนี้ตัวเลขสมมุตินะเพราะนั้นฐานของราคาเดิมของเราสินค้าเราเนี่ยมันสูง
2: อ
0: ินเดียมันต่ำเพราะนั้นเขาเป็นเงินเฟ้อก็คือหลับราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยมันสูงก็แต่ว่าจริงๆราคาเดิมเนี่ยต่ำข้าวแกงต่ำค่าจ้างต่ำต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งราคาอย่างไรนะตั้งราคาตามเมืองอย่างไรตั้งราคาตามความต้องการตลาดอย่างไรเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างไ
1: ร
0: เพิ่มภาพสินค้าเพิ่มราคาได้ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าอินเดียขายราคาต่ำๆขายใครราคาต่ำๆผมสามารถแบ่งคนอินเดียได้เป็นสัก 3-4 กลุ่มนะตามระดับรายได้ของเขาอะคือถ้าเป็นรายได้ที่น้อยมากๆเช่นต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสักคือคนอินเดียเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงหน้าประเทศจีน
1: อ
0: ินเดียมีประมาณทั้ง 1,430 ล้านคนคนจีนก็ประมาณ 1,400 นิดๆ 1,410 อะไรประมาณเนี้ยนะคนอินเดียแซงหน้าจีนนะประชากรอินเดียแซงหน้าประเทศจีนถ้าเราแบ่งตัด 50% เนี่ยที่รายได้ต่ำกว่าสัก 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ย50%นะก็เป็นคนที่รายได้ต่ำคุณจะขายกลุ่มนั้นหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายได้ที่เป็นปานกลางขึ้นมาแล้วระดับสูงเลยเนี่ยมีถ้าระดับสูงเลยมีประมาณสัก 5% ถ้าเราอยากจะเพราะนั้นเราจะเจาะอะไรสินค้าที่สินกลุ่มไหนล่ะก็เป็นกลุ่มชั้นกลางกลุ่มชั้นกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณสักแบ่งเป็นกลางเก่ากลางต่ำกลางและกลางสูงนะครับก็มีประมาณสัก 45% อีก 5% ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงผมเสนอท่านทั้งหลายว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลาง
1: ใช่
0: รายได้ปานกลางซึ่งรายได้ปานกลางสินค้าไทยที่ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราช่องทางในการจำหน่ายก็จะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าและก็คีรานา
1: ครับ
0: คีรานาเนี่ยถ้าท่านดร.เจตไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตู้เล็กๆเป็นตู้เล็กๆตามเมืองต่างๆตามมุมต่างๆของอินเดียเยอะแยะไปหมดไอ้คีรานาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย80%ในการขายสินค้าได้ 80% ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณสัก70-70%แล้วก็เป็นสัดส่วนของการค้าสมัยใหม
1: ่ครับ
0: ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการค้าออนไลน
2: ์
0: นะครับการค้าออนไลน์นี่คือช่องทางในการจำหน่ายปัจจุบันคนอินเดียซื้อขายในสินค้าทางออนไลน์เยอะมาก ซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มทั้งหลายแพลตฟอร์มและทั้งระบบของการชำระเงินที่มันแตกต่างกับประเทศไทย
1: ครับ
0: ต่างจากประเทศไทยอันต่อไปที่

0: ายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: คนอินเดียเป็นมังสวิรัติแต่ไม่ใช่คนอินเดียกินมังสวิรัติแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศเป็นมังสวิรัติในการขายสินค้าส่งไปอินเดียเนี่ยสินค้าที่แสดงถึงมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติเนี่ยเขาใช้จุดสีเขียวบอกถึงมังสวิรัติในแพ็กเกจจิ้งของเขาอะเป็นจุดสีถ้าเป็นไม่ใช่มังสวิรัตินี่ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับเพราะนั้นท่านสินค้าท่านแม้ท่านจะบอกว่าสินค้าท่านเป็นสินค้าเกษตรก็ไม่น่าจะบอกว่าเป็นไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นมังสวิรัติแต่จริงๆในสารที่ท่านไปผสมซึ่งท่านจะต้องตอบได้ว่ามันมีส่วนผสมที่มีเนื้อสัตว์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็ต้องไปติดไม่เป็นติดจุดสีน้ำตาลอะจุดสีเขียวกับจุดสีน้ำตาลสีเขียวก็คือเป็นมังสวิรัติจุดสีน้ำตาลก็คือเป็นจุดที่บอกว่าไม่ใช่มังสวิรัติ
1: ครับ
0: ซึ่งในประเทศอินเดียมีอยู่28ถ้าจะขายก็มี28รัฐบวกเดลีนะครับ28รัฐบวกเดลีถ้าเราทั้งโซนทั้งหมดสามารถจะบอกว่าพื้นที่ไหนของอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัติหรือไม่กินมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ต่างตอนเหนือส่วนใหญ่ก็จะกินมังสวิรัติถ้าตรงกลางของประเทศก็จะเป็นกึ่งกินทั้งผักด้วยกินทั้งเนื้อสัตว์ด้วยภาษาอังกฤษใช้คำว่า flexitarian flexitarian ก็คือกินทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักส่วนทางใต้ส่วนใหญ่แล้วจะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่มังสวิรัติเช่นเคราลาทมินนาดูเวสต์เบงกอลเมืองเอกก็เป็นกอกาตาภาคอีสานของอินเดียรัฐเจ็ดสาวน้อยที่ติดกับจีนติดกับพม่าไอ้นั้นก็เป็นมังสวิรัติเอ้ยไม่ใช่ใช่มังสวิรัติ
1: ไม่เป็น
0: เนื้อสัตว์ครับผม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับอาจารย์อันนี้เราก็ทำให้เห็นภาพฉายภาพของอินเดียนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังเข้ามาคุณอรุณนะก็บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการต่อเนี่ยจริงๆต่อแบบครึ่งต่อครึ่งเลยคือถ้าเกิดตั้งร้านแล้วยังไม่เปิดบินเนี่ยเจอคนอินเดียมาจับสินค้านี่คือเซ็งมากๆนะฮะซื้อของยากมากๆอีกคนนึงนะครับน่าสนใจอาจารย์อาจจะไปคุยต่อในช่วงหน้าก็ได้นะครับบอกว่าคุณอ้วนรามคำแหงนะบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคนอินเดียเน้นราคาถูกแบบนี้สินค้าจีนเนี่ยไม่ทะลักเข้ามาเลยเหรอแบบไม่ถล่มทลายเลยเหรออาทั้งนี้เราก็จะไปสู้เขาได้ยังไงประมาณนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ได้ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของการเจาะตลาดอินเดียนะคะคุยกันต่อแล้วก็คำถามจากผู้ฟังด้วยค่ะอาจารย์คะ
3: ร้วนใช่ไหมใช
2: ่
3: ไหมที่บอกว่าสินค้าจีนทะลักไหม
2: อ้วนรามคำแหงค่ะ
3: คือเหมือนที่บอกในเบรกแรกนะครับว่าสินค้าที่อิน

0: เดียนำเข้ามากสุดเป็นสินค้าจีนค้าจีนก็ไปทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยชอบนิยมสินค้าไทยมากกว่าแต่ด้วยราคาสินค้าจีนที่มันถูกประกอบกับรายได้ของคนอินเดียที่มันต่ำ
1: ครับ
0: เขาก็ซื้อสินค้าที่ถูกเหมือนบ้านเราอ่ะสินค้าจีนก็เต็มไปหมดในออนไลน์ต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับสินค้าจีนทะลักเข้าไปอินเดียสินค้าจีนทะลักไปทั่วโลกและยิ่งจะทะลักมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เจอภาษีทรัมป์เข้าไปเนี่ยเขาก็กระจายไปในประเทศต่างๆนะครับก็เป็นโจทย์ของไทยก็เป็นโจทย์ต่อไปใช่ไหมครับคุณอ้วนขอบคุณคุณอ้วนขอบคุณคุณวิทูลนะครับที่เข้ามาฟังทางเฟซบุ๊กถ้าเราก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าแล้วเราจะแข่งกับสินค้าจีนยังไงดีในแบบนี้เราจะแข่งกับราคาใช่ไหมเราจะแข่งกับราคาใช่ไหมครับผมบอกว่าต้องแข่งราคาเนี่ยตายถ้าท่านใครดูสงครามส่งด่วนเจ้าสัวคานินก็บอกว่าถ้าคุณจะสู้กันด้วยราคาด้วยลดราคาถ้าคุณสายป่านไม่พอซึ่ง SME สายป่านไม่พอแน่ๆคุณตายอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับการที่คุณอ้วนตั้งคำถามว่าแล้วสินค้าไทยจะสู้ยังไงสินค้าจีนทะลักเนี่ยนะครับนี่คือโจทย์ของประเทศไทยผมก็จะบอกผ่านทางรายการว่าก็เราไปแข่งราคาไม่ได้แต่เราไม่ใช่แข่งเฉพาะสินค้าจีนนะครับสินค้าอินโดนีเซียสินค้ามาเลเซียสินค้าสิงคโปร์รีเอ็กซ์พอร์ตไปจีไปอินเดียเนี่ยเยอะมากสินค้าไทยนี่คือตำแหน่งของ SME นี่คือตำแหน่งของสินค้าที่ SME เราผลิตเราจะวางตำแหน่งสินค้าไทยในประเทศอินเดียยังไงผมเสนอท่านต้องเน้นไปเรื่องของคุณภาพที่จะต้องแข่งกับประเทศจีนคุณภาพที่สม่ำเสมอมีมาตรฐานมีนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือนะครับพวกนี้สร้างอย่างไรผมคิดว่าโลกของการค้าปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมันมีโซเชียลมีเดียมันมีมาร์เก็ตเพลสเราสร้างได้เราสร้างได้อันหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือในเบรกแรกผมก็บอกว่าเป็นมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ไม่เป็นมังสวิรัติความเข้าใจคนอินเดียนี่เป็นมังสวิรัติกี่คนนะใน 1,430 ล้านคนนะเป็นมังสวิรัติประมาณสัก 40% นะท่านก็ไปหารดู 1,430 ล้านคน 40% ที่เหลือก็เป็นแฟกซี่เทเรียนก็คือกินทั้งผักกินทั้งเนื้อนะครับสัดส่วนก็ผมคิดว่าพอๆกันก
1: ็
0: ขึ้นว่าเราไปวางสินค้าเราในที่ไหนในอินเดียนะใน28รัฐบวกกับ8ดินแดนterritory นะครับแล้วก็เดลีท่านจะวางที่ไหนเมื่อกี้ก็พูดถึงมุมไบก็อยู่ทางตะวันออกหรือตะวันตกในแต่ทางซ้ายมือของแผนที่เนี่ยนะครับก็อยู่ในมหาราชระทมินนาดูก็อยู่ทางใต้เมืองหลวงก็เชียงรายนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยเหนืออินเดียซ้ายมุมไบล่างเชียงรายขวาเวสต์เบงกอล
1: ครับ
0: เวสต์เบงกอลก็คือโกลกาตาถ้าท่านสินค้าถ้าท่านอยากจะเจาะตลาดรัฐเจ็ดสาวน้อยอัสสัมมณีปุระอะไรพวกเนี้ยนาการันพวกเนี้ยสินค้าเราก็จะไปลงที่โกลกาตา
1: ครับ
0: แล้วถูกกระจายไปในรัฐเจ็ดสาวน้อยรัฐทำไมผมพูดรัฐเจ็ดสาวน้อยมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือกินอย่างเช่นกินข้าวด้วยช้อนอ่ะไม่ได้กินด้วยมือ แล้วชอบสินค้าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเสื้อผ้าอาหารทะเลอุปโภคบริโภคเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาถึงพม่าด้วยเพราะนั้นเส้นทางของการไปนอกจากจะไปทางเครื่องที่ลงกากาตาแล้วก็จ่ายไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าผ่านทางพม่าได้ด้วยผ่านพม่าขึ้นไปหรือไม่ก็พม่านี่เป็นสองทางนะทางถนนก็ขึ้นไปรัฐเจสนอยแล้วก็ทางน้ำตรงคลองกาลาดานนะที่อินเดียมาเปิดคลองให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะส่งสินค้าอินเดียเข้าไปพม่าแล้วรับสินค้าพม่าเข้าไปเพราะนั้นตรงเวสเปงโกหรือกาลกาต้าเนี่ยก็เป็น3จุดหรือตรงภาคอีสานของอินเดียเนี่ยสินค้าสามารถเข้าไปสามจุด

0: พราะนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องราคาที่เราขึ้นอยู่กับถ้าเราจะแข่งราคาผมเสนอว่าท่านก็ลดปริมาณท่านจะขาดท่านสามารถจะลดราคาได้แต่ผมคิดว่าแข่งน่าจะยากอยากจะให้ขยับมาเป็นที่แข่งกันเรื่องของราคาสูงขึ้นแต่มีสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานนอกจากจะเป็นประเด็นราคานอกจากประเด็นเรื่องของความเป็นมังสวิรัติไม่เป็นมังสวิรัติเรื่องของมาตรฐานของอินเดียก็เข้มนะครับท่านจะต้องมีมาตรฐานที่ใช้คำว่า FSSAI
1: ครับ
0: FSSAI Food อย.ของอินเดียน่ะ Food Safety ของอินเดียน่ะท่านจะต้องได้ตราพวกนี้ในการวางจำหน่ายปัจจุบันมีคำถามเกิดขึ้นว่าระหว่างแพลตฟอร์มที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มในอินเดียก็คือพวกมาร์เก็ตเพลสเช่น Amazon Flipkart อะไรพวกนี้กลับไปส่วนที่เป็นในโซเชียลมีเดียหรือควิกคอมเมิร์ซน่ะควรจะวางตำแหน่งตรงไหนให้คนอินเดียได้รับทราบผมคิดว่าต้องทำไปพร้อมๆกัน
1: คู่ขนานกันไป
0: คู่ขนานกันไปในตรง Amazon ใน Market Place ที่เป็นใหญ่ๆเป็นสินค้าเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รู้จักแต่ที่เป็น Quick Commerce ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจาะหรือเร็วๆในการส่งสินค้าเข้าไปเร็วๆนะครับในระบบของการชำระเงินของอินเดียแตกต่างกันกับประเทศไทยซึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเชื่อมระบบการชำระเงินระหว่างไทยกับอินเดียเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: ระบบการชำระเงินของอินเดียเขาเรียกว่า UPI
1: ครับ
0: Unified Payment Interface UPI คืออะไรเวลาเราไปชำระเงินปัจจุบันมันเป็นออนไลน์หมดดร.เจตคุณลิซ่าผมไปกินร้านอาหารไปซื้อสินค้าใช้สแกนแล้วก็ใช้สแกนเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าเราใช้สแกนจากเงินเราที่อยู่ในธนาคาร
1: ครับ
0: ก็คือเราจะใช้แอปธนาคารเป็นโมบายแบงกิ้งถูกไหม
1: ครับ
0: การโน่นธนาคารนี่โอเคแต่ของอินเดียเขาใช้ UPI เป็นระบบกลางของเขาแต่ระบบที่คนอินเดียสแกนเป็นระบบของฟินเทคก็คือไม่ใช้แอปของธนาคาร
1: อ้
0: าวแล้วใช้แอปธนาคารไหมใช้ของเขาใช้แต่ระบบของแอปธนาคารอินเดียไม่ทันกับฟินเทคที่เขาพัฒนาไปล้ำเพราะนั้นเนี่ย UPI ของอินเดียก็จะโยงกับฟินเทคก็คือระบบการชำระเงินเหมือนจีน
2: อ
0: ะจีนก็จะเป็นอาลีเ
1: พย์ใช
0: ่ไหมจีนจะเป็นอาลีเพย์วีแชทเพย์อินเดียก็จะเป็นโฟนพีบราอีก 3-4 ตัวนะครับผ่านจาก UPI ไม่ใช่แอปธนาคารแต่เงินก็จะอยู่ในธนาคารนั่นแหละอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นผมเสนอประเทศไทยว่าทำระบบ UPI ของอินเดียเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของเขา
1: ครับ
0: อินเดียชอบมาเที่ยวไทยชอบมาแต่งงานในประเทศไทย
1: คือหมายถึงว่าจัดงานแต่งงานในไทยนะไม่ใช่ว่าแต่งกับคนไทยนะต
0: ้
1: องพูดให้เคลีย
0: ร์เราไปทำมาค้าขายกับเขาสแกนได้เลย
1: ครับ
0: สแกนได้เลยระบบ UPI เสนอรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำระบบ UPI ให้เชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์มากมายสิทธิของการใช้ FTA สินค้าไทยเพื่อจะได้ภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมี2 ส่วนก็คือเรามี FTA ไทยอินเดียแต่รายการสินค้ามันน้อยมาก82 83รายการเท่านั้นเองสินค้าผลไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวใน FTA ไทยอินเดียแต่มันมี FTA อินเดียอาเซียนที่มีกรอบของสินค้าเยอะกว่าเพราะนั้นท่านจะต้องไปดูส่วนผมคิดว่าก็ต้องไปดู
1: รายละเอียดครับ
0: อาเซียนอินเดียนั่นแหละก็มีครอบคลุมสินค้ามากกว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตามครับเสนอท่านพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอินเดียและช่องทางในการจำหน่ายที่คนอินเดียใช้อยู่ในปัจจุบันผลไม้นิดเดียวคนอินเดียชอบมะขามหวานมากครับ
1: โอเคอ่ะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับก็เป็นช่องทางคือโอ้วันนี้นี่เหมือนแบบว่าใครอยากทำธุรกิจเนี่ยมาทำความรู้จักอินเดียแบบ101นะกับอาจารย์ช่วยสรุปให้นะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องนี้นะครับส่งข้อ

0: ความเข้ามาทักทายกันเยอะมากน่าจะมีท่านหนึ่งนะน่าจะคือคุณอุดรเนี่ยน่าจะมาจากสปป.ลาวนะเท่าที่อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมาก็สบายดีด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังที่ฟังมาจากทางสปป.ลาวกันเยอะเลยคุณไพโรจน์นะครับก็บอกว่าน่าจะเอาอาหารมังสวิรัติเนี่ยไปสู้กับสินค้าจีนนะฮะเพราะว่าสินค้าเราดีนะแล้วก็คุณอารีนาก็บอกว่าอีกโอกาสหนึ่งนะฮะก็คือจีนกับอินเดียเขาไม่ค่อยถูกกันก็มีการปะทะพรมแดนซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของสินค้าไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจโอ้วันนี้คึกคักครับอาจารย์มีคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายท่านเลยครับ
1: เดี๋ยวมันคงมาเจาะอินเดียเป็นระยะอะไรกันท่านผู้ฟัง
0: ได้
1: ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ
0: ตอบรับดีตอบรับดีนะครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวผมคุณลิซ่าแล้วก็อาจารย์อาจถือโอกาสลาไปพร้อมกันเลยนะในเช้าวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนนะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพาดหัวข่าวนะคะเข้าเฝ้าสองล้นเกล้าเจ้าหญิงแอนเสด็จเยือนไทยเป็นทางการสารมิตรภาพราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่4ของเจ้าหญิงแอนสะท้อนถึง

0: มิตรภาพระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษอันแน่นแฟ้นยาวนานค่ะ
1: ครับมาติดตามคดีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านณโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับบอกว่าล่าสุดครับผลการตรวจทางนิติเวชระบุอย่างเป็นทางการนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ซึ่งในมีฤทธิ์ในการบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนทำให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน4นาทีครับขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว106ปากโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดและเตรียมดำเนินการข้อหาหนักหลายกระทงทั้งการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้และต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ระบุว่าพฤติการความประมาทเนี่ยทางร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองจนเกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรประกอบกับคำให้การของพยานที่ระบุว่าประตูหนีไฟ1ใน4ทางมีการล็อกกุญแจเอาไว้จนเป็นอุปสรรคต่อการหลบหนีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำนะครับว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าสำนักงานเขตจตุจักรมีความบกพร่องหรือว่ามีการปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคารจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้องต่อศาลได้ในไม่ช้าด้านมาตรการเชิงรุกของกรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วกรุงเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและการขอใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ทันทีประกอบด้วยร้านย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินการกิจการชั่วคราวหลังมีการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินร้านย่านจรัญสนิทวังสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพและแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร้านย่านเพชรบุรีครับเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดการแสดงดนตรีและยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันหลังจากมีการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนซึ่งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละไม่เกิน 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะครับที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวได้เดินทางมารับร่างของนายถิติวัฒน์แก้วกันหานะครับหรือว่าน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างภพจังหวัดปทุมธานีโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะครับว่าน้องดินเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงหลังจากที่ระบบสำคัญของร่างกายหยุดทำงานพร้อมกัน2ระบบพร้อมระบุว่าเงินเยียวยาเบื้องต้นจากทางร้าน 10,000 บาทเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ผ่านมาลูกชายก็เป็นเสาหลักที่ช่วยปลดหนี้ให้ครอบครัวและกำลังวางแผนจะเปิดร้านอาหารร่วมกับมารดาก่อนจะมาประสบเหตุเสียชีวิตครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับกทม.ล้อมคอกผับอันตรายปิด3ร้านดังผบ.ชน.เผยสอบพยานคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้ว106ปากเตรียมดำเนินคดีในข้อหาหนักพบอาจต่อเติมไฟฟ้าจนโอเวอร์โหลดเป็นเหตุให้ไฟไหม้ด้านกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังในเขตราชเทวีบางกอกน้อยปทุมวันเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจเข้ม50เขตขณะที่แม่ของน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เข้ารับร่างลูกชายเปิดใจทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกครั้งสุดท้ายครับ
0: ค่ะเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะเดลี่นิวส์ค่ะพาดหัวข่าวนะคะฉะใช้ไฟเกินล็อกประตูฉุกเฉินสูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีต้นเหตุสังเวยโรงเบียร์หลักฐานชัดมัดแน่นเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าข่ายประมาทหลังกฟน.แฉแอบใช้ไฟเกินขนาดจากเดิมที่ขอไว้ซ้ำบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เข้าตรวจ และล็อกประตูปิดตายทางหนีจนเกิดเหตุสยองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจ่อฟันข้อหาหนักประมาทดัดแปลงอาคารเร่งสอบพยานมัดตัวเจ้าของและหุ้นส่วนขณะที่ผลนิติเวชยันชัดเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สูดก๊าซพิษดับใน4นาทีเอาผิดหมวดนัดอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ชัดชาติเปิดฟีเจอร์ใหม่ทราฟฟี่ฟองดูชวนคนกรุงแจ้งพิกัดสถานประกอบการเสี่ยงปทุมวันบางกอกน้อยราชเทวีนำร่องสั่งปิดชั่วคราว3ร้านไร้ใบอนุญาตแอบเปิดผับลอบจัดแสดงดนตรีเตือนแล้วไม่ฟังขีดเส้นตายหยุดใน7วันค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวกทม.ล้อมคอกตรวจเข้ม50เขตสั่งปิด3ผับเถื่อนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งสรุปคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบปากคำแล้ว106ปากพบหลักฐานบ่งชี้ประมาทส่อต่อเติมระบบไฟเองล็อกประตูหนีไฟเผยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจเหตุสูดดมก๊าซพิษรอผลพิสูจน์หลักฐานนิติเวชวิศวกรรมสถานประกอบสำนวนจ่อฟันข้อหาหนักเจ้าของร้านพร้อมสอบเส้นเงินชี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐเชือดแน่กทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตค่ะขณะเดียวกันก็มีข่าวมาจากคปภ.ด้วยนะคะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดๆที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลความคืบหน้าสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: มาติดตามความคืบหน้าผลสอบกรณีทุจริตสอบราชการนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเตรียมพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มผู้ที่มีคะแนนผิดปกติชุดแรกทันทีครับจำนวน 3,621 คนจากรายชื่อที่พบความผิดปกติทั้งหมด 5,814 คนโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อมีมติเพิกถอนอย่างเป็นทางการ

0: เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์ที่สอบได้ด้วยความถูกต้องจำนวน 9,174 คนครับที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้สำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำกระดาษคำตอบดิบทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นมาตรวจนับและคำนวณคะแนนใหม่ผ่านระบบดิจิทัลซิกเนเจอร์เพื่อจัดทำลำดับผู้สอบแข่งขันใหม่ทั้งหมดกว่า 400,000 คนโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางและสถาบันการศึกษาเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมสูงสุดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปครับเพื่อเข้ามาบริหารจัดการและสาสางปัญหาให้เสร็จโดยเร็วส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุญผาสุวรรณครับผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยครับว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก15รายหลังจากดร.วินหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการสำคัญที่ถูกจับกุมได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยยอมรับว่าทำหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบไปส่งต่อให้กับกลุ่มบุคคลในบ้านพักย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่มีแผนจะเรียกตัวผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุกว่า 5,000 รายมาสอบปากคำทั้งหมดโดยจะประสานความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการตามกฎหมายควบคู่กับโทษทางอาญาขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการภายใน7วันล่าสุดนายอัธยาศัยขออภัยครับนายอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงชุดดังกล่าวแล้วเนื่องจากอาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจถูกไต่สวนในคดีนี้เพื่อรักษาบรรทัดฐานและความถูกต้องโปร่งใสทางด้านของรัฐสภาครับนายอาสพลสอนสันไตรภพนะครับประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยหลังจากมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจากการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตในขั้นตอนหลังจากผู้รับจ้างมีการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นและส่งไฟล์ข้อมูลให้กับกสทโดยพบว่ามีการนำไฟล์ข้อมูลออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อนที่จะมีการประกาศผลซึ่งในสัปดาห์หน้าทางคณะกรรมการจะเชิญปปช.ปปท.DSI และกองบังคับการปราบปรามมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบผู้กระทำผิดและหลักฐานสาวไปถึงบุคคลใดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับกสท.ถกถอนล็อตแรกกลุ่มทุจริต 3,600 จ่อพ้นราชการปลัดมหาดไทยสั่งตรวจข้อสอบใหม่ 800,000 แผ่นเสร็จภายใน15วันนายกเซมเบ้ตั้งเซมเบ้คุมท้องถิ่นแฉจ่าย 3-500,000 ลบชื่อผลโกงตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา15คนครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะคะและก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้พบปะหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพครบทุกท่านพร้อมทั้งหารือเรื่องที่ตนเองจะเดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมว่ามีเรื่องอะไรที่จะฝากไปคุยหรือไม่เพราะตนเองไปมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและเรื่องความมั่นคงด้วยส่วนจะประเด็นใดนั้นก็เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถนำมาพูดเปิดเผยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงและไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ส่วนหากมีโอกาสจะเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีนเรื่องชายแดนด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งนี้ได้รับทราบว่าในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนจะมาเยือนไทยก็คงจะได้มีการพูดคุยกันส่วนกรณีที่จีนเคยมีท่าทีที่อยากเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นนายอนุทินก็บอกว่าเราก็ไม่ปิดกั้นประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะกองทัพฝากคุยกับจีนนายกผนึก บก.ท.ท.กระชับข้อมูลก่อนพบสีจิ้นผิงอนุทินตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยกระชับข้อมูลด้านความมั่นคง

0: ก่อนบินจีนชื่นชมจีนมหามิตรหนุนไทยทุกเรื่องระบุกองทัพฝากเรื่องไปคุยกับสีจิ้นผิงชี้ไม่ปิดกั้นหากอยากเป็นคนกลางเจรจาไทยกัมพูชาเผยรัฐมนตรีกลาโหมจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้าขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยมีเหล่าผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองนะคะโสพลป้องนายกชิงตอบกระทู้ฝ่ายค้านปัดยื้อชงสารฟันปปช.ตีตกศักดิ์สยามซุกหุ้นโสพลป้องนายกไม่ต้องมาตอบกระทู้ก็ได้เพราะข้อบังคับประชุมสภาบอกให้มอบหมายคนอื่นได้โตคนวิจารณ์กิจกรรมให้ยืนเคารพธงชาติถ้าแค่นาทีเดียวยืนไม่ได้ถือว่าไม่รักชาติจริงส่วนแอโรบิกปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางพัฒนาบุคคลที่ตรงปกแล้วใครว่าสภาชุดนี้ไม่มีผลงานถือว่าอคติยึกยักตั้งกรรมการตรวจสอบคำร้องยื่นฟันปปช.จำหน่ายคดีศักดิ์สยามปกปิดทรัพย์สินยังไม่ส่งศาลฎีกายันไม่มีเหตุผลให้รื้อยันไม่มีเหตุผลให้ยื้อแต่รู้กฎหมายไม่มากเหมือนคนอื่นเลยต้องให้กรรมการวินิจฉัยแบะท่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเชื่อคุณวุฒิกรรมการจะไม่เอาเกียรติยศมาเล่นไอซ์ลั่นเป้าหมายสูงสุด THAI Passport ต้องเลิกโครงการแต่ตอนนี้คงทำได้คือให้คุ้มค่าที่สุดตั้งแง่ที่เลื่อนลงทะเบียนเพราะเป็นโครงการที่ขาดความรอบคอบแต่แรกถ้าถามไม่ตรวจสอบก็โกยกันฉ่ำหรือไม่โวยชัยชนกไม่มาชี้แจงกรรมธิการครั้งที่3แล้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าบัตรคนจนที่ผลการลงทะเบียนออกมาแล้วในวันนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับบอกว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ปรับลดลงจากเดิมที่มีจำนวน13,200,000 คนเหลือเพียง9,500,000 คนครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น18,820,000 คนคิดเป็นสัดส่วน14%ของประชากรทั้งประเทศโดยตัวเลขนี้ก็สอดคล้องใกล้ชิดกับเกณฑ์เส้นความยากจนของธนาคารโลกครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลดลงสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำเพิ่มขึ้นของระบบจัดทำฐานข้อมูลผ่านกลไกสำคัญ3ประการคือการลงพื้นที่เชิงรุกและการใช้ข้อมูลที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการขยายเกณฑ์ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมรัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับไทม์ไลน์ในการดำเนินการโครงการนี้นะครับวันนี้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ทางโครงการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รับลงทะเบียนของ5ธนาคารหลักจากนั้นตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมวันนี้นะครับจนถึง12มกราคมปีหน้าจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องดำเนินการทุกรายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าจุดบริการ3ธนาคารของรัฐส่วนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิม

0: ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่17ถึง31ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและต้องมีการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายในวันที่16สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนการประกาศผลทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่อุทธรณ์จะมีขึ้นวันที่21กันยายนนี้และผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่รวมถึงผู้ที่ผ่านการเกณฑ์การอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่12มกราคม2570ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02-109-2345ในวันและเวลาราชการครับอีกด้านหนึ่งนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะครับบอกว่ารัฐบาลเตรียมถอดค่าไฟสาธารณะมูลค่า 18,000 ล้านบาทต่อปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนอย่างถาวรโดยจะให้3การไฟฟ้าร่วมการบริหารจัดการภาระดังกล่าวซึ่งรัฐบาลจะหาแหล่งเงินชดเชยจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลดต้นทุนและหารายได้เพิ่มด้านพลังงานครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าประเด็นอย่างนี้ครับบัตรคนจนลดทวบคลังหันอื้อเหลือแค่ 9.5 ล้านรายกระทรวงการคลังตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2569ระนาวลดลงจาก 13.2 ล้านคนผ่านการคัดกรองเหลือ 9.5 ล้านคนจากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคนเอกนัทลั่นให้3การไฟฟ้าแบกรับต้นทุนค่าไฟสาธารณะ 1.8 หมื่นล้านเลิกสัญญาแอดเดอร์ครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของคดี Forex นะคะเป็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยเอี่ยวคดี Forex ไปฝากขังศาลอาญาค่ะขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของทางด้านของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นภาพนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มาที่ศาลอาญาเพื่อฟ้องกลับผู้กล่าวหาเรียกรับเงิน1ล้านบาทแลกกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับมีประเด็นการเมืองนะครับนางการดีเลียวไพโรจน์สมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มรัฐมนตรีรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการทำงานที่ผ่านมาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าพรรคก็ก่อตั้งมาอยู่คู่เมืองไทยมา80ปีไม่ใช่30ปีพร้อมระบุว่าประเทศไทยณเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตจึงต้องหาคนเก่งที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในระดับวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตเช่นทิศทางของเทคโนโลยี AI Data Center และการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมูลค่า 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานมากกว่าการมองแผนงานระยะสั้นเพื่อตัดสินงบประมาณเป็นเรื่องๆไปซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ำนะครับว่าในฐานะฝ่ายตรวจสอบจะเดินหน้าตรวจสอบทุกโครงการของรัฐบาลบนพื้นฐานของข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของประเทศมีพาดหัวบีให้แสดงฝีมือเยอะๆครับ
1: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศและชิงที่3เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเป็นภาพของคริยันเอ็มปัปเป้นะคะหรือที่แฟนคลับเรียกกันว่าประธานเป้ค่ะดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่ซัดไปแล้ว8ประตูก็ยังมีลุ้นตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลก2026นะคะจะนำทีมลงสนามนัดชิงอันดับ3ดวลกับทีมชาติอังกฤษนะคะช่วงตี4ของวันอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะคะก็รักใครชอบใครก็เชียร์กันได้นะคะก็จะเป็นฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษค่ะ
0: ครับผมปิดท้ายที่งานหล่อเทียนพรรษาครับหลอมรวมศรัทธาชายแดนใต้จาก1แรงศรัทธาสู่พลังที่ยิ่งใหญ่พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและนักเรียนร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษาประจำปี2560

0: 9ความพิเศษของปีนี้คือเทียนพรรษาจะถูกนำไปถวายแก่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์และวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด397แห่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีแต่คือการรวบรวมพลังเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการสร้างขวัญกำลังใจและล้อมรวมหัวใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดความรักความสามัคคีและความเข้าใจในความหลากหลายคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาเราสองคนก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3 เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI

iBot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4 วันนายกรัฐมนตรี

0: ชนจีน6รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน 4P Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248 ดวงครอบคลุมพื้นที่

0: 300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
9: น์ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: วัสดีค่ะปอปอมารายงานตัวเจอกันในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้ววันนี้หลายคนมาทำงานด้วยความสดชื่นเพราะว่าเดี๋ยวทำงานอีกแค่1วันนะคะก็จะหยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันศุกร์แบบนี้อยากเห็นทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะเติมความสุขเติมกำลังใจให้กันหลังไมค์เบอร์นี้ค่ะ0394714444 inbox มาพูดคุยทักทายกันนะคะที่เพจอสมทจันทบุรีวันศุกร์แบบนี้เป็นเศรษฐีใหม่กันหรือเปล่าคุณผู้ฟังแล้วเมื่อวานนี้มีการแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะว่าเศรษฐีใหม่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครไม่ได้เป็นเศรษฐีไม่เป็นไรคุณผู้ฟังยังมีงวดหน้าเสมอนะคะก็เป็นความหวังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะส่วนใครนะคะไม่อยากจะหวังแล้วหมดกำลังใจนะคะไม่เป็นไรค่ะเรายังสามารถตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำมาหากินกันต่อไปปังปอนก็เป็นกำลังใจนะคะเติมพลังให้ทุกท่านด้วยการเปิดเพลงเพราะๆแบบนี้นั่นเองค่ะ
1: M-Cut Hello One One

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: ที่ประเทศจีนโซลูชันพลังงานใหม่ได้รับคำแนะนำจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนนิเวศวิทยาโครงการพลังงานที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการอัปเกรดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคส่วนใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนสีเขียวยานยนต์ไฟฟ้าและบริการพลังงานดิจิทัลในขณะที่ประเทศต่างๆรวมถึงจีนเร่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเห็นได้ชัดว่าพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่เราขับเคลื่อนโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างงานในเรื่องของสาขาเทคนิคการก่อสร้างการบริการซึ่งส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Green News
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพืชเศรษฐกิจอื่นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้นทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพเป็นฐานในการต่อยอดสู่กระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์กรีนพีทร่วมกับนักวิจัยสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทะเลชุมพรสงขลาพบสัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางทะเลเช่นแพลงก์ตอนน้อนธนูกุ้งลูซิเฟอร์ไข่ปลาต่างๆเรียกร้องให้สร้างทะเลชุมชนหรือพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ชุมชนเป็นผู้นำเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิทธิชาวประมงนอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการพร้อมสนับสนุนสิทธิของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศมลพิษจากอุตสาหกรรมการประมงทำลายล้างรวมถึงโครงสร้างพัฒนาขนาดใหญ่เช่นนิยมอุตสาหกรรมริมทะเลหรือท่าเรือน้ำลึกที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: M-COT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-COT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 44

ช่วงนี้วันศุกร์แบบนี้หลายคนวางโปรแกรมเรียบร้อยแล้วในวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่จะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่แต่ว่าฝนอาจจะน้อยลงค่ะไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้อย่างที่บอกไปค่ะหลายพื้นที่ฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะโดยเฉพาะใครเดินทางไปภาคเหนือจะเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักกันหน่อยค่ะแต่ที่บ้านเราในภาคตะวันออกนะคะมีฝนบ้างปะปลายคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่นะคะใครจะเดินเรือช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงค่ะส่วนใครนะคะที่อยู่ในภาคเหนือหรือจะเดินทางไปที่ภาคเหนือช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักกันหน่อยค่ะไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีด้วยค่ะ

0: Hot Green News Consumer Trend 2025จาก Data Pack พบว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเน้นเรื่องสุขภาพและมองหาประสบการณ์ใหม่ๆในการที่จะมีตัวเลือกใหม่ๆที่สะดวกและยั่งยืนนอกจากนี้มีองค์ประกอบประสาทสัมผัสที่หลากหลายเป็นการสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การมีส่วนร่วมครั้งแรกไปจนถึงหลังการบริโภคและในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่ปกป้องสินค้าจากความเสียหายหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีจะช่วยให้สินค้าโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งนอกจากนี้ยังใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อกลางข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคและออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 9:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแล้วเจ้าของบัญชีโอนเงินค่าจ้างส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่นอ้างเปิดบัญชีให้แฟนสาวไปใช้กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษกระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพสหรือเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพสเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคน

ให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้

0: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกล้างยาทิ้งโรคพืชด้วยยาไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีกลุ่มแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลัสไนโตรสปีดแพร่พันธุ์กระจายเบียดคุมโรคพืชเร่งเหมือนการเร่งที่อยู่ย่อยปุ๋ยตกค้างให้เป็นประโยชน์ย่อยเศษใบและหญ้าให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีกรดล็อกฟอสเฟตที่บล็อกแคลเซียมเหล็กสังกะสีเหมือนกันนี้ให้พืชเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์สร้างความเจริญเติบโตเขียวงามใบใหญ่ด้วยโตรสปีดของคลังเกษตรบางเขนใช้พ่นใบพ่นลงดินหรือปล่อยไปกับระบบน้ำเบียดคุมโรคพืชสร้างปุ๋ยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืชจะมันเติบโตแข็งแรงใช้สำเร็จมาแล้วหลายสวนมีจำหน่ายที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาโทร0818886303 0818886303นะครับ
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติด

0: ตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

และแน่นอนนะคุณผู้ฟังว่าในช่วงนี้ปาปอก็จะมีเรื่องราวดีๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนำมาเล่าให้ได้ฟังนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วหาของแปลกๆมาให้คุณเนี่ยไปหามาทานกันดีกว่าค่ะลูกว่าจำได้ไหมคุณผู้ฟังสมัยเด็กๆนะคะหลายคนชื่นชอบไปปีนรั้วไปหากันนะคะว่าลูกว่าที่อร่อยเนี่ยจะต้องมีสีเข้มๆผลไม้พื้นเมืองของไทยค่ะหลายคนอาจจะเคยกินตอนสมัยที่เป็นเด็กนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยลงหาได้ยากค่ะแต่ลูกว่ากลับเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ต้องบอกเลยนะคะว่าทำให้หลายคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะมีวิตามินนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในปัจจุบันเขานำไปแปรรูปได้หลากหลายเลยจะเป็นน้ำลูกว่าสดๆนะคะเป็นสมูทตี้ลูกว่าแยมลูกว่าลูกว่าลอยแก้วลูกว่ากวนนะคะหรือว่าจะเป็นไอศกรีมลูกว่ามีโยเกิร์ตลูกว่าด้วยนะใครเคยกินแล้วแบบไหนนะคะอวดกันหน่อยก็แล้วกันว่าหน้าตาของลูกว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะหรือว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนส่งมาอวดกันได้เลยค่ะลูกว่าเนี่ยเขามีวิตามินซีค่อนข้างสูงเลยนะคะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยให้การสร้างคอลลาเจนต่างๆโดยเฉพาะใครที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปหากว่าคุณทานลูกว่าอยู่เป็นประจำนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของผิวหนังที่มีคอลลาเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและมีผลงานการวิจัยด้วยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงที่ประเทศลาวค่ะแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะก็มีการวิจัยเรื่องของลูกว่าสามารถช่วยลดความเครียดได้ด้วยล่ะค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวก

0: อตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำ

0: และระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
1: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M คอร์จัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตM คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผน

0: ษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดนิวจัน
0: M ขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

อยู่กันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวความอร่อยอร่อยมาเล่าให้ได้ฟังนะคะวันศุกร์แบบนี้หลายคนบอกว่าทำงานชิลๆไปด้วยก็อยากจะหาอะไรอร่อยๆนะคะเป็นของว่างมาทานกันค่ะแนะนำเป็นถั่วลิสงต้มของว่างราคาที่ไม่ได้แพงแถมโปรตีนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงค่ะช่วยในเรื่องของการอิ่มนานรักษาระดับน้ำตาลไม่ให้เนี่ยพุ่งขึ้นไปแบบสูงนะคะใครที่อยากจะงดหวานก็สามารถเลือกทานเป็นถั่วลิสงต้มแบบนี้ได้เลยเหมาะมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการควบคุมน้ำหนักไม่อยากจะทานของหวานไม่อยากจะทานชานมไข่มุกนะคะแนะนำแบบนี้ค่ะวันละ1กำมือของคุณนะคะก็จะช่วยให้ได้ประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังเลือกเป็นถั่วสดใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือว่ากลิ่นอับนะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเชื้อราที่อาจเป็นสาเหตุเป็นอันตรายต่อสุขภาพตับของเรานั่นเองค่ะ

0: อตกรีนนิวส์กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี2568ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรังตั้งแต่แหลมพันวาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตถึงปลายแหลมหยงสตาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนทางธรรมชาติทั้งนี้กรมประมงมุ่งหวังให้มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยอาศัยความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสุดท้ายกรมประมงต้องขอขอบคุณพี่น้องประมงที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์แคมเปญฝารักขวดของคนรักโลกเป็นแคมเปญจากคริสตัลชวนคนไทยมาร่วมเซฟพื้นที่สีฟ้าโดยฝาเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในรายการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่พบมากบนชายหาดและปัจจุบันมีปริมาณการใช้ฝาขวดพลาสติกจากทั่วโลกจำนวน 1.3 แสนล้านฝาต่อปีจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นที่สีฟ้าร่วมกันน้ำดื่มคริสตัลที่มีการปรับดีไซน์ขวดใหม่ให้มีฝาติดกับปากขวดเพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสการหลุดลงสู่ท้องทะเลและลดปริมาณขยะฝาขวดที่มักจะถูกทิ้งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการทิ้งขยะแยกชิ้นเมื่อเปิดขวดฝากับขวดยังคงอยู่ด้วยกันง่ายต่อการเก็บรวบรวมขวดหลังดื่มเสร็จและนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่นอกจากนี้ฝาติดกับขวดยังสะดวกต่อผู้บริโภคเนื่องจากฝาขวดสามารถเปิดและปิดซ้ำได้หลายครั้งและไม่ต้องแยกถือฝาขวดไม่หล่นหายสะดวกต่อการพกพาและการดื่มโดยนวัตกรรมนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขวดน้ำพลาสติกและฝาขวดที่กระจายอยู่ในธรรมชาติและยังเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานสากลที่กำหนดให้ขวดน้ำพลาสติกต้องมีฝาขวดที่ยึดติดกับขวดอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภคพรนายแพทย์ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านายพานุวัฒน์ร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกตเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการ

ถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบ

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
1: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
2: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
3: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงMcot New จันทร์

0: ช่วงนี้ปังปอนพาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังถ้าจะพูดถึงตอนนี้วันนี้เปิดโหวตเป็นวันแรกกันด้วยนะคะกับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจันทบุรีเปิดเป็นปีที่4กันแล้วในปีนี้มี3เมนูเข้าชิงรางวัลกันด้วยนะคะแล้วจะมีให้คุณเนี่ยโหวตกันไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะแกงเขียวปังปอนเล่าให้ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีหมูขยำระกำจันอันนี้ก็เล่าถึงความแซ่บไปแล้วไปหาทานกันได้ทั้ง2เมนูวันนี้เป็นคิวของข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มกันคุณผู้ฟังอย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะคะถ้าจะพูดถึงข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มเป็นอาหารว่างพื้นเมืองขึ้นชื่อของจันทบุรีตัวแป้งเขาจะมีความนุ่มความหนึบคล้ายกับแป้งของข้าวเกรียบปากหม้อแต่มันจะมีความหนากว่านิดหน่อยค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มกุ้งแห้งรสชาติหวานๆอมเปรี้ยวมีเผ็ดนิดๆเอาไปโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเป็นเมนูทานเล่นที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะคะอย่างหลายคนเนี่ยบอกว่าไปตามหาข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มพาเดินทางไปที่นี่เลยแล้วกันค่ะหลายคนบอกนะคะว่าไปตามหาข้าวเกรียบอ่อนยายแอ๋วค่ะอยู่ข้างตลาดวัดเขตบางคนก็เรียกตลาดเฉลิมจันทร์หรือใครจะเรียกเป็นตลาดโพกสิริก็ได้นะคะสามารถแวะกันไปได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าๆ 8:00 นเป็นต้นไปคุณยายจะขายไปจนถึงช่วงบ่ายเลยนะคะเรียกได้ว่าขายกันมาเกือบ80ปีแล้วใครที่อยากจะไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยของข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มสูตรโบราณแวะกันไปได้เลยหรือควรไปทานที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงความอร่อยเลิศแค่ไหนสามารถส่งรูปมาอวดกันได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีนะคะ
1: ของที่เธอไม่ได้รักสักพักเธอคงจะคว้างทิ้ง

0: คอตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ไปเที่ยวดีกว่าพาเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงของเหล่าดารากันนิดนึงนะทำเอาคลับนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรวมตัวกันค่ะรวมถึงสาวๆหรือสาวกแล้วก็ FC ต่างๆนะคะต้องกรี๊ดกันแบบสลบเลยบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของคุณแม่สุดสตรองอย่างแพทณปภาค่ะก็ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ต้องบอกว่าน่ารักสุดๆไปเลยของลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเบลซิ่งค่ะตอนนี้ต้องบอกนะคะว่ามีคนไปติดตามแอบดูความหล่อของน้องเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะในคลิปก็จะเห็นโมเมนต์ของน้องเรซซิ่งนะคะที่เดินลงมาจากรถมีโชว์สเต็ปนะคะการแดนซ์แบบเบาๆประกอบเพลงฮิตตามเทรนด์นั่นแหละแม้จะเป็นการขยับตัวนิดๆหน่อยๆนะคะแต่บอกเลยว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับแม่ยกต่างๆนะคะเห็นดัมเบลความหล่อแล้วก็ออร่าซุปตาตัวน้อยรุนแรงมากๆเลยทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นถึงกับใจสั่นเป็นแถวเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาช่องคอมเมนต์แทบแตกเลยค่ะเพราะว่าบรรดาพี่ป้าน้าอาพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะคะรวมถึงชาวเน็ตไปแซวไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อของน้องเรซซิ่งกันแบบล้นหลามหลายคนเนี่ยกระซิบแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหหล่อขนาดนี้โตขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าบันไดบ้านเนี่ยไม่แห้งแน่นอนนะคะ

0: Hot Green News
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยข้อมูลปี2025นับเป็นปีที่มีความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องความพยายามระดับโลกในการรักษาสมดุลธรรมชาติและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้ในปี2025จะมีเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วความมั่นคงทางอาหารและการย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ10ภัยจากโลกเดือดที่ไม่ควรมองข้ามในปี2025ได้แก่รักษาอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสการลดมลพิษจากพลาสติกการจัดหาเงินทุนเศรษฐกิจสะอาดการปกป้องธรรมชาติเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วการขัดแคลนน้ำความมั่นคงทางอาหารมหาสมุทรเป็นกรดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการย้ายถิ่นฐานจากสภาพภูมิอากาศ
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

เดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลกับผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท66/1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา 10:00 ตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Futureโดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแห่ยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีผู้มารอตรวจสอบสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซ็นเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูการไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใส

0: เซลติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีนะคะช่วงเวลา 11:00 นจนถึงเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงสากลด้วยกัน1ชั่วโมงก่อนที่จะไปพักทานข้าวเที่ยงกันนะคะแล้ววันนี้อ้อมเลือก2เพลงมาเริ่มต้นเข้ารายการนะคะก็คือเพลง Superman 5จากผลงานเพลงจาก Five for Fighting นะคะแล้วก็ Someone Who Lives in Your Heart ค่ะผลงานเพลงของศิลปิน All for One นั่นเองค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วมันก็จะมีความลิ้นพันกันประโยคเรียงสลับกันในสมองสักนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยค่ะเพราะว่าก็เชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะคะทำงานกันต่อเนื่องมาตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันศุกร์เนี่ยพลังงานมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงนิดนึงนะคะต้องหาตัวช่วยเติมพลังกายพลังใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่ามื้อเที่ยงอร่อยๆที่เตรียมคิดเอาไว้ในหัวเลยค่ะว่าวันนี้อยากจะทานอะไรเพื่อที่จะให้ช่วงบ่ายเนี่ยมีพลังได้สู้ต่อได้คุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าขอเป็นโดบกาแฟแก้วที่2แก้วแรกไปตอนเช้าแล้วเอาไม่อยู่บ่ายวันศุกร์ต้องขออีกแก้วหนึ่งแบบนี้กลางคืนนอนหลับไหมคะบางคนบอกว่าหลับนะคะกินกาแฟ2แก้วเนี่ยหลับได้สบายๆเลยบางคนบอกว่ากาแฟ2แก้วนี่แหละทำให้ยิ่งหลับสบายมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าพอถึงตอนค่ำเหนื่อยค่ะจริงๆเราไม่ใช่อะไรเหนื่อยค่ะกลับถึงบ้านหัวถึงหมอนก็สลบเลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้ดีเจอ้อมกับ Soft Music Thai มีเพลงเพราะๆมาส่งพลังส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทุกท่านเช่นเคยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

รู้สึกเหนื่อยๆนะคะก็จะอยากฟังเพลงอะไรประมาณนี้เป็นการเติมกำลังใจนี่นะคะกับผลงานเพลงฮีโร่ของมารายแคร์รีส่งให้คุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะ

0: คนที่เคยเจอปัญหาปลูกต้นอะไรแล้วก็ไม่ค่อยโตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้ของคุณจะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์แล้วก็ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีด้วยนะคะสำหรับการใช้งานดินเน่าง่ายมากเลยค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงในดินก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะตอนนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เลยค่ะเราให้คุณในราคา699บาทสนใจสั่งซื้อดินเน่านะคะโทรไปได้เลยด่วนๆเลยค่ะโทรไปที่เบอร์021143990 021143990ค่ะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ตอนนี้กิจกรรม Y Entertain Award 2026นะคะมาถึงในช่วงของการโหวตรายชื่อก็คือเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงใน5สาขามาแล้วนะคะแล้วก็กำลังเปิดให้คุณผู้ฟังแล้วก็ชาวด้อมเนี่ยช่วยกันโหวตให้ศิลปินแล้วก็ผลงานที่รักที่ชอบนะคะสำหรับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ต้องบอกว่าเป็นงานประกาศรางวัลที่จะมอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายนะคะปีนี้ Y Entertain Award มาในคอนเซปต์ไทยซีเออร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมกันโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลเลยค่ะรายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขานะก็มีดังต่อไปนี้รางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออมค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตินB5 ฟอร์ดทิติพงค่ะส่วนรางวัลที่3นะคะเป็นในส่วนของรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เปล่าเสน่ห์ G1 จีนี่นานิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยาG4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะเป็นในส่วนของรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมค่ะ N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขาN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่นะคะแล้วก็ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not the Best But Still Good คุณรักใครชอบใครเชียร์ใครอยู่ในใจเป็นชาวด้อมไหนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Y Entertain awards.mcot.net/vote หรือว่าจะไปโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะ
0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: เล่ารอบโลก
1: เรื่องเล่ารอบโลกนะคะวันนี้ดีเจอ้อมมีเรื่องเล่าจากสนามบินที่ประเทศจีนนะคะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเลยทีเดียวค่ะสนามบินจีนผุดไอเดียสร้างบ้านกระจกสุดอบอุ่นให้กับครอบครัวแมวจรแล้วก็ตั้งให้เป็นสำนักงานปราบหนูอีกด้วยแค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าเอ็นดูแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงลองมาฟังกันดูค่ะชาวเน็ตให้ความชื่นชมสนามบินนานาชาติที่เมืองหลานโจของประเทศจีนนะคะที่รับเลี้ยงครอบครัวแมวจรเอาไว้ค่ะโดยมีรายงานว่าจากเรื่องราวที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลานโจมณฑลกานอูประเทศจีนเนี่ยค่ะได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเลยบนโลกออนไลน์หลังจากที่ได้รับเลี้ยงครอบครัวแมวจร3จะบอกว่า3คนหรือ3แมวดีคะ3แมวพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็ได้สร้างบ้านเป็นห้องกระจกเลยติดระบบฟอกอากาศอย่างดีแล้วก็ในห้องแมวในบ้านแมวเนี่ยนะคะด้านหน้าเป็นกระจกบานใหญ่ใสๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารที่ผ่านไปผ่านมาในท่าอากาศยานนานาชาติหลานโจเนี่ยได้แวะชมความน่ารักได้แวะเติมแมวกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างบ้านให้อยู่เฉยๆค่ะเจ้าหน้าที่เขามอบหมายหน้าที่ให้กับ3แมวนี้นะคะให้ช่วยลาดตระเวนแล้วก็คอยจับหนูภายในสนามบินด้วยค่ะครอบครัวแมว3ตัวนี้3น้องนี้นะคะเป็นแมวลายสลิดค่ะมีชื่อด้วยนะคุณพ่อแมวชื่อว่าสร้างเปียวคุณแม่แมวชื่อว่าชุยฮวาและลูกแมวลูกสาวตัวน้อยตัวจิ๋วๆเดียวนะคะจากในคลิปเขามีคลิปให้ดูด้วยนะคะเป็นคลิปลูกแมวตัวน้อยๆชื่อว่าชุยกัวค่ะลูกสาวตัวน้อยเพิ่งคลอดเมื่อเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะอย่างตัวเล็กจิ๋วน่ารักทีเดียวเลยค่ะทางสนามบินจัดให้3คนพ่อแม่ลูกนี้อยู่ในบ้านห้องกระจกใกล้ๆกับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข58ค่ะซึ่งมีชื่อบ้านตั้งชื่อบ้านให้นะคะว่าเป็นสำนักงานควบคุมและปราบปรามหนูประจำสนามบินในตอนเช้าตรู่ของทุกวันในช่วงที่ผู้โดยสารในสนามบินยังไม่เยอะนักนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยให้คุณพ่อแมวสร้างเปียวเนี่ยค่ะซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานปราบหนูมีตำแหน่งซะด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ชุยฮวาเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการของสำนักงานค่ะจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่ที่กำหนดนะคะอย่างเช่นบริเวณสายพานลำเลียงกระเป๋าบริเวณห้องครัวหรือว่าห้องเก็บของค่ะออกไปลาดตระเวนตามหาเจ้าหนูตัวร้ายนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สนามบินก็บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงพวกมันมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสนามบินก็ไม่เจอปัญหาหนูรบกวนอีกเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเบื่อหนูที่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไปด้วยก่อนหน้านี้นะคะสร้างเปียวกับชุยฮวาคุณพ่อคุณแม่แมวเนี่ยเป็นแค่แมวจรจัดที่คนเขาไปเจออยู่ในเขตก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของสนามบินนี่แหละค่ะแต่ว่าพนักงานของสายการบินเนี่ยก็สังเกตว่าพวกมันเนี่ยช่วยควบคุมประชากรหนูได้เป็นอย่างดีเลยก็เลยตัดสินใจจัดหาพื้นที่ให้อยู่แล้วก็เริ่มให้อาหารในจุดเดิมซ้ำๆนะคะจนมีผู้โดยสารมาเห็นแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ความน่ารักของพวกมันลงในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นคลิปไวรัลไปเลยทีเดียวค่ะทางสนามบินก็เลยตัดสินใจว่าจะรับเลี้ยงพวกมันอย่างเป็นทางการแล้วก็จัดให้มีการโหวตตั้งชื่อผ่านทางออนไลน์ด้วยก็เลยได้ชื่อสร้างเปียวชุยหวาแล้วก็ชุยกัวแบบนี้ละมานะคะพอตั้งชื่ออะไรกันเรียบร้อยแล้วทางสนามบินก็เลยย้ายแมว3ตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านกระจกในห้องกระจกที่สร้างให้เนี่ยแหละค่ะที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเลยติดตั้งเป็นผนังกระจกใสเอาไว้ด้านหนึ่งส่วนด้านผนังด้านในบ้านนะคะก็จะตกแต่งเป็นลวดลายการ์ตูนแมวเป็นลายการ์ตูนสนามบินน่ารักน่ารักมีคอนโดแมวมีอุปกรณ์ในบ้านแมวให้อย่างครบครันเลยค่ะให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้หยุดเติมแมวกันก่อนเดินทางมาเหนื่อยนะคะแวะถ่ายรูปน้องแมวกันสักนิดหนึ่งนะคะเติมพลังเติมแมวกันได้ค่ะสามแมวนี่นะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาได้ดูแลเรื่องสุขภาพทำถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนอะไรกัน เรียบร้อยก่อนที่จะเอาเข้ามาอยู่ในบ้านในสนามบินอย่างเป็นทางการค่ะเรื่องราวสุดประทับใจนี้ก็เรียกเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจีนได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะบางคนก็บอกว่าเคยไปเขาเคยคิดว่าสนามบินเนี่ยคงจะไล่พวกมันออกไปแล้วล่ะหรือว่าไม่สนใจแมวจรจัดพวกนี้แต่ว่าทางสนามบินกลับมอบที่นอนอุ่นๆอาหารแล้วก็สร้างบ้านกระจกที่สั่งทำพิเศษให้พวกมันอีกด้วยทำดีมากๆเลยสนามบินหลานโจนะคะท่านชาวเน็ตคนหนึ่งก็ชื่นชมไว้อีกคนบอกว่าสนามบินควรจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มสำหรับความอบอุ่นแล้วก็ความเอาใจใส่ต่อสัตว์ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักจากDaily News ออนไลน์ที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเรื่องเล่ารอบโลกวันนี้ค่ะ
0: เรื่องเล่ารอบโลก

0: เพลงเพลินอีกแล้วนะคะเกือบจะลืมว่าจะหมดเวลาของรายการแล้วยังไม่อยากจะไปเลยค่ะอยากจะฟังเพลงอยู่กับคุณผู้ฟังต่อนะคะนี่หวานซะด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ 11:58 แล้วดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะคะวันจันทร์เจอกัน 11:00 จนถึงเที่ยงกับ Soft Music Time ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 ถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: รีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่6นาฬิกาสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือว่าบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
2: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางคาขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการโจรโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบปมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับพลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครอง

0: ทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังศูนย์กลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมสว.ครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างสถ.และมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมสว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสถ.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่นกรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
1: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะโดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอันสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 รายและกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,621 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปก

0: รองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งยังแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
1: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถแถลงในพิธีเกิดเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ Up AI Partnershipfor a brighter future โดยมีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
2: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนายนฤทธิ์บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เฉพาะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิตนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มกระทิงแดงบริษัทปตท.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนอร์จีแอปโซลูทบริษัทอมตะและ WHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่น KBank ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดอะมอลล์กรุ๊ปไทยเบเวอเรจและ BDMS ด้วยค่ะ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญพุทธภัณฑ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้เสาหลักเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนมินีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้โนมินีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินกว่า200นายครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสอาเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นโนมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารแล้วก็ใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำนานบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นโนมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่แล้วก็ประกาศขายบ้านอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ครับที่จะประกาศขายโฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียและในหลายประเทศจึงต้องนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายคนไม่มีตัวตนและจะต้องตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จด้วยหรือไม่สืบสวนเพิ่มเติมครับพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในรัสเซียประกาศขายแล้วก็ให้เช่าบ้านพร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้โนมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัท แม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
0: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท66ทับ1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎหมายคุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับจะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับโดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
0: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐออนแทริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกี้เผชิญกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินนิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท IQ Air ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีโดยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะวิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
2: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
0: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-COT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านครับผมเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พบกับเราสองคนผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจนะครับ
4: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
5: กับบรรยากาศในช่วงของรายการ
4: คุยข่าวเช้าจันทร
5: ์หลังจากที่สักครู่นะครับก็ไปติดตามข่าวคราวในส่วนกลางทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีประเด็นต่างๆเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเรากันบ้างนะวันนี้วันศุกร์แล้ว
4: สุขสดใสค่ะ
5: สดชื่นวันนี้สดใสมากน้องปอน
4: เห็นพี่เอกสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าทราบว่าเป็นเศรษฐีใหม่แล้วด้วย
5: ก็นิดหน่อยครับเห็นจันทบุรีเนี่ย12ล้านอยู่ที่จันทบุรี
4: แต่
5: ในขณะเดียวกันนะครับที่แอปเปาตัง
4: ค์
5: นะฮะก็มีพี่เอกด้วยในตรงนั้นนะ
4: หลายคนออกมาแสดงความยินดี
5: ก็ถือว่า1เดือน1ครั้งครับผมโอกาสสำหรับการลุ้นโชคนะครับว่าแต่ละคนนะจะโชคดีไหมนะฮะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันทุกวันที่1และวันที่16ก็ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้โชคดีด้วยเพราะบางคนเนี่ยลำบากมากบางคนทำบุญมาตลอดแล้วก็ชีวิตลำบากแล้วก็มาถูกและวันที่1ก็นะยินดีด้วยนะครับ
4: ส่วนใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไร
5: นะฮะบุรีรัมย์แล้วก็ภาคอื่นๆด้วยส่วนคนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับลุ้นกันใหม่ในงวดต่อไปยังมีโอกาสได้แก้ตัวครับอ่ะวันนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันทิ์นะฮะข่าวคราวพี่น้องชาวจันทบุรีของเรานะครับน้องบางปอนช่วงแรกนี้จะพาไปที่ไหนก่อนครับ
4: เรื่องราวของอากาศก่อนเลยนะคะยิ่งเป็นวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แบบนี้บางคนเนี่ยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวของเสาร์อาทิตย์เอาไว้เรียบร้อยแล้วมาสำรวจกันหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนอากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะหลายพื้นที่ต้องบอกว่าฝนลดลงนะคะสังเกตได้จากจันทบุรีนี่แหละเมื่อก่อนนะคะสัก 3-4 วันที่แล้วฝนตกหนักมากๆเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนแต่ช่วงนี้ค่ะตั้งแต่16ไปจนถึง19กรกฎาคมค่ะหลายพื้นที่ของไทยนะคะฝนลดลงอย่างที่บอกไปแต่บางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้อยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่มีโปรแกรมในการเดินทางไปทางภาคเหนือช่วงนี้ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะหรือว่าใครที่เดินทางไปทางอีสานช่วงนี้เนี่ยระมัดระวังเรื่องของฝนกันหน่อยก็แล้วกันนะคะอาจจะมีเรื่องของฝนตกที่สะสมเอาไว้ทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังได้นะคะระมัดระวังกันไปจนถึง22กรกฎาคมนี้นะคะส่วนในภาคตะวันออกของเราค่ะจันทบุรีระยองชลบุรีตราดนะคะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีช่วงวันที่16 17และ21นะคะมีฝนฟ้าเพียงแค่ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะคะหลังวันที่17เป็นต้นไปฝนก็จะลดลงไปอีกนะคะอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ช่วงนี้อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ
5: วันนี้เห็นมีแดด
4: ค่ะ
5: พอมีแดดปุ๊บก็นึกถึงการซักผ้าเลย
4: หลายคนเป็นแบบนั้นนะคะขนผ้ามาซักเนี่ยเต็มไปหมดเลย
5: เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ซักหรือว่าซักก็อาจจะมีกลิ่นอับอะไรทำนองนี้คราวนี้ก็น่าจะปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังมีอยู่ร้อยละประมาณ30ของพื้นที
4: ่
5: แล้วก็ที่เป็นห่วงก็คือเวลาฝนตกถนนลื่นแล้วก็การขับขี่ทัศนวิสัยไม่ดีก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันเพราะว่าอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นที่ขลุงนะฮะหรือว่าจะเป็นจุดไหนของจันทบุรีของเราก็ยังมีเกิดขึ้นแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับอ่ะนั่นก็เป็นข่าวคราวเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศคราวนี้พานะคุณผู้ฟังไปกันต่อที่ข่าวนี้จากสสจ.จันทบุรีนะครับเขาประกาศรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนนะอสพของจังหวัดจันทบุรีของเราต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมนะหลักสูตรอาสานะพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและก็ดูแลพี่น้องชาวจันทบุรีเชิงรุกในชุมชนนะครับบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะครับนอกจากนั้นก็ไปเยี่ยมบ้านติดตามนะเรื่องของสุขภาพแล้วก็บันทึกข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลประสานงานร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่นะครับซึ่งเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคม2519นะครับสามารถสมัครได้ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับใครบ้างที่สามารถสมัครกันได้คุณสมบัติครับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาครับหากเป็นด้านสุขภาพหรือพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษอายุ20ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วก็ใครที่มีความสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0393111166ต่อ211นะแล้วก็212นะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญสำหรับหน้าที่อสพ.หรือว่าอาสาพยาบาลชุมชน ฉะนั้นไปสมัครนะฮะไปสมัครกันได้ก็แล้วกันช่วงนี้นะฮะของจันทบุรีของเราเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปถึงปลายเดือนนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
4: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนอยากจะไปสมัครนะคะเชิญชวนทุกท่านก็แล้วกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยกันเหมือนกันนะคะกับการไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีแล้วเชื่อว่าวันนี้เนี่ยบางคนเดินทางไปที่ว่าการอำเภอของ10อำเภอของจันทบุรีบรรยากาศเป็นยังไงคุณผู้ฟังส่งภาพมาให้ดูหน่อยนะคะผ่านทางเพจอสมทจันทบุรีนะคะหลายคนเนี่ยไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะพี่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขามีโครงการที่จะเอาสินค้านะคะจากห้างค้าปีกค้าส่งของจันทบุรีหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะนอกจากนี้เขามีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการของจันทบุรีรวมถึงในชุมชนทุกชุมชนเลยค่ะของแต่ละอำเภอนะคะนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยไปวางจำหน่ายกันได้ที่ว่าการอำเภอของทุกอำเภอ10อำเภอของจันทบุรีนะคะทีนี้โครงการนี้เขาจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยจะมี7ครั้งตลอดปีนี้นะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเริ่มกันในศุกร์ที่3ผ่านมาแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะศุกร์ที่17กรกฎาคมนะคะใครเดินทางไปแล้วส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูหน่อยนะคะว่าราคาพิเศษคุณภาพดีขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีการจำหน่ายไปจนถึง4โมงครึ่งตอนเย็นกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็ยังไปทันนะคุณผู้ฟังที่ว่าการอำเภอทั้ง10อำเภอของจันทบุรีนะคะมีอีกครั้งนึงในวันที่31กรกฎาคมค่ะในเดือนสิงหาคมจะมีในวันศุกร์ที่14และ28นะคะส่วนเดือนกันยายนจะมีในวันศุกร์ที่11และ25นั่นเองค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีๆแบบนี้คุณลองไปติดตามได้นะคะที่เพจของที่ว่าการอำเภอทั้ง10อำเภอของจันทบุรีรับรองว่าจะได้สินค้าดีราคาประหยัดเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราด้วยค่ะ
5: เป็นโครงการดีๆที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทำให้เซฟประหยัดขึ้นเยอะนะครับสุขเว้นสุขใช่ไหมน้อง
4: พงศ์ปอน
5: ก็ไปกันได้ที่ว่าการอำเภอนะฮะปกติแล้วท่านอาจจะไปเรื่องของทะเบียนหรือเรื่องอื่นๆคราวนี้ไปเรื่องสินค้าดีๆนี่แหละนะอ่ะคราวนี้พาคุณผู้ฟังไปกันที่เทศบาลเมืองท่าใหม่กันบ้างมีข่าวคราวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องในพื้นที่ที่ลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ไปมีโอกาสเสียสิทธิ์นะครับขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะฮะด่วนไปยังพี่น้องประชาชนใน33พื้นที่นะที่ยื่นเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์ประปาเอาไว้นะครับท่านมีความจำเป็นต้องมาฟังดีนะฮะท่านมีความจำเป็นต้องมาลงนามในสัญญาการประปาส่วนภูมิภาคนะครับด้วยตัวท่านเองครับนะตามรายชื่อที่แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่านะฮะเทศบาลเมืองท่าใหม่จะดำเนินการโอนกิจการประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ของโครงการรับโอนกิจการประปาเทศบาลเมืองท่าใหม่นะครับผมกำหนดการแล้วก็สถานที่วันที่18ก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเสาร์ที่18กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสถานที่นะวัดหนองบัวตำบลท่าใหม่อำเภอมืออำเภอท่าใหม่นะฮะตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอย้ำเตือนครับนะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านหากท่านไม่มาลงนามในสัญญาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้น้ำนะฮะซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยต้องเสียเวลายื่นเรื่องใหม่แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการขอมิเตอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับเอกสารต่างๆเนี่ยเตรียมให้พร้อมครับผมแล้วก็ตรวจสอบนะฮะให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น1สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านพร้อมเซ็นรับรองนะฮะ2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องเขียนระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะไว้ด้วยหมายเหตุครับกำหนดสิทธิ์เนี่ย1บ้านต่อ1มิเตอร์นะจำเป็นต้องมีเลขที่บ้านที่ถูกต้องนะครับสามารถที่ตรวจสอบรายชื่อ33พื้นที่ที่ต้องลงนามในสัญญานะครับผมไม่ว่าจะเป็น1ถนนเทศบาลสาย1ซอย4 2นะถนนเทศบาลสาย1ซอย4วงเล็บแยก1นะครับถนนเทศบาลสาย1ซอย6ถนนเทศบาลสาย1ซอย6วงเล็บแยก1ครับถนนเทศบาลสาย1ซอย5ถนนเทศบาลสาย1ซอย5วงเล็บแยก1นะครับ ถนนเทศบาลสาย8ถนนเทศบาลสาย8ซอย2ถนนเทศบาลสาย8ซอย3แล้วก็ถนนเกาะฟักนะถึงเกาะหวายซอย1ถนนเกาะฟักถึงเกาะหวายซอย3นะถนนเกาะฟักถึงเกาะหวายซอย7ถนนเกาะฟักถึงเกาะหวายซอย6นะครับถนนบ้านดอนถนนบ้านดอนลำดวนถนนเทศบาลสาย8ซอย5เชื่อมถนนเทศบาลสาย4ซอย13นอกจากนั้นยังมีถนนสำนักแม่ชีถนนทุ่งอนงป่าแดงถนนทุ่งอนงป่าแดงซอย3ถนนบ้านสวนนะถนนแยกบ้านสวนชมดาวถนนเทศบาลสาย2ซอย8ถนนเทศบาลสาย2ซอย6ทับ1ถนนเทศบาลสาย2ซอย10นะครับถนนห้วงจิกซอยต้นโพนะครับถนนบางกระตะไคร้นะครับถนนหนองจอกถนนหลังศาลเจ้าหนองจอกนะครับถนนเทศบาลสาย2ถึงศาลเจ้าหนองจอกถนนไผ่ล้อมสนามบินถนนไผ่ล้อมนะถึงสนามบินซอย2แล้วก็ถนนสายหนองหงชากเวทนะครับแล้วก็ถนนเทศบาลสาย4นะครับก็ฉะนั้นอย่าลืมนะครับสำคัญมากๆเลยทีเดียวเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านแล้วก็มีญาติญาติเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักกันก็บอกต่อๆกันไปนะครับ
4: เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวพาไปที่โรงเรียนบ้านชำสมกันหน่อยค่ะเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับน้องๆกันนะคะเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านชำสมครบรอบ75ปีแล้วล่ะค่ะขอเชิญศิษย์ทุกท่านนะคะที่เป็นศิษย์เก่าผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ท่านไหนที่มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆก็สามารถที่จะมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์ของงานเขาก็คือการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนปฐมวัยอาคารสถานที่รวมถึงการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่น้องๆ นักเรียนทุกคนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคุณผู้ฟังเขายังมีการจัดซื้อนะคะในส่วนของเสื้อที่ระลึกของโรงเรียนด้วย75ปีเพื่อการกุศลด้วยนะคะใครที่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกิจกรรมดีๆแบบนี้ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆ นะคะในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่หอประชุมโรงเรียนบ้านชำสมค่ะตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะกิจกรรมเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะ 9:00 น.ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 10:00 น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะ 11:00 น.เป็นการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์กันด้วยค่ะแล้วก็ 11:30 น.นะคะเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในวันที่7สิงหาคม2569นี้นะคะท่านไหนที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูได้ที่ Facebook ของโรงเรียนบ้านชำสมนั่นเองค่ะ
5: ก็เป็นงานดีๆแล้วก็โดยเฉพาะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะเป็นศิษย์เก่าหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวคราวนะจากทางด้านของโรงพยาบาลพระปกเกล้าถึงการออกหน่วยรับบริจาคนะโลหิตซึ่งก็จะมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับเดือนกรกฎาคมนี้ที่ผ่านมาก็ไปหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วก็วันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับก็อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับวันอังคารที่21กรกฎาคมอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวนะแล้วก็วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมที่อาคารพาสุขนะคุลวนิชมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีนะครับวันอังคารที่28กรกฎาคม2519ครับก็จะเป็นโครงการจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับก็จะอยู่ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับผมฉะนั้นยังไงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะร่วมทำความดีแล้วก็ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันได้แล้วก็เวลาไปนี้ก็อย่าลืมนะฮะนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยหรือว่าจะเป็นสมุดประจำตัวสำหรับผู้บริจาคโลหิตก็นำติดตัวไปได้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็039-319-616นะครับ039-319-616ก็เป็นโครงการดีๆสำหรับในการที่จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับ
4: หลายคนยังไม่ได้โหวตกันนะคุณผู้ฟังกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับคนเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่เขาสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้เราได้ชื่นชมกันด้วยนะคะใครยังไม่ได้โหวตรีบโหวตกันด่วนเลยค่ะเพราะว่าในปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์บุษบงกฎม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยไปร่วมโหวตกันแล้วด้วยนะคะแล้วปีนี้บอกเลยนะคะว่า5สาขารางวัลที่เข้าชิงเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมีคนที่คุณชื่นชอบรวมถึงนิยายวายเรื่องโปรดของคุณด้วยนะคะหลายคนบอกว่าชอบดูนิยายมากๆสายวายเนี่ยจะดูกันทุกเรื่องเลยแล้วก็เรื่องไหนนะคะเป็นเรื่องที่คุณชื่นชอบไปโหวตกันได้เยอะๆเลยนะคะ5รางวัลสาขาที่มีรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาลุ้นกันหน่อยว่ามีคนที่คุณชื่นชอบหรือเปล่านะคะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะ Y 1 ติวเตอร์ยิม Y 2 ภูพาเวล Y 3 ฟอร์ดพีท Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออมมีใครที่คุณชื่นชอบบ้างไหมคะถ้ามีรีบโหวตกันด่วนเลยนะคะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B 1 เก่งฮาริส B 2 พาเวลนเรศ B 3 พีทวสุธร B 4 ภูกริตติน B 5 ฟอร์ดทิติพงษ์นะคะหนุ่มๆคนไหนเป็นผู้ชายในดวงใจของคุณบ้างไหมคะอันนี้เนี่ยรีบไปโหวตกันด่วนเลยนะคะหรือว่าสาวๆคนไหนที่อยู่ในดวงใจของคุณกับรางวัลที่3ค่ะ Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girls Love พลาวเสน่ห์ค่ะ G 1 จินนี่ณัฐานิชา G 2 เจนน่าแองเจลิน่า G 3 บีมายจิรัชยา G 4 ฝ้ายพีรยาและ G 5 ลูกหมีปัญญาภัทรนะคะทั้งหนุ่มทั้งสาวเนี่ยคนไหนที่อยู่ในดวงใจของคุณไปโหวตกันได้เยอะๆเลยค่ะรางวัลที่4เขามาเป็นคู่นะคุณผู้ฟังกับรางวัลนี้เลยค่ะ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะ R 1 จินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมาแรงแซงทางโค้งมากๆเลยส่วนใครนะคะเชียร์คู่อื่นๆก็สามารถไปโหวตได้เลยค่ะ R 3ฝ้ายอะตอม R 4มี่พัทเอย่าและ R 5อุ้มแบมนั่นเองนะคะส่วนใครที่เป็นสายของนิยายวายเนี่ยหลายคนได้ติดตามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยมเข้ามาปีนี้5เรื่องด้วยกันนะคะ N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2นะคะสอโซลามทีค่ะ N2 พิษรัก Point Sonnet Love นะคะ N3 พี่ฟากชอบเทอร์มูเลิฟหมูมูใครที่เคยดูเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะคะ N4 สามีบ้านนอกและ N5 Not The Best But Still Good นะคะชื่นชอบเรื่องไหนหรือชื่นชอบใครเป็นด้อมของใครไปโหวตกันได้เยอะๆเลยค่ะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้ค่ะโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะ
5: ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอี
4: เวนต์มาก
5: บรรยากาศของการจัดงานประกาศรางวัลที่โอ้โห
4: ยิ่งใหญ
5: ่ยิ่งใหญ่ทุกปี
4: ใช่ค่ะ
5: บรรยากาศนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนใครจะได้ไปร่วมงานจริงๆต้องเป็นพิเศษจริงๆด้วย
4: ใช่ค่ะต้องเป็นที่สุดแห่งปีนะคะ
5: มีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้สำหรับนะ FC แฟนรายการเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครโชคดีเนี่ยก็จะได้ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นแล้วบรรยากาศต้องบอกว่าอลังการจริงๆตื่นตาตื่นใจอ่ะคราวนี้นะครับมาปิดท้ายข่าวนี้กันบ้างนะครับจากอสมทเช่นเดียวกันต้องบอกว่าเข้มข้นทุกขณะโดยเฉพาะตอนนี้เราได้คู่ชิงกันแล้วสำหรับฟุตบอลโลกนะครับเป็นใครฮะน้อง
4: อาร์เจนกับสเปนใช่ไหมคะ
5: เราได้แชมป์โลกแล้วใช่ไหมเป็นสเปนใช่ไหม
4: เดี๋ยวเขาจะมีการแข่งกันนะคะในวันที่20ตี2
5: ตี2
4: ค่ะมารอลุ้นกัน
5: ส่วนต
4: ี
5: 4ก็วันเสาร์นะชิงที่3นะฮะอังกฤษกับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร mcot superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลนะทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลนะครับผมไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนนะฮะ โหวตทีมไหนก็มีโอกาสได้ลุ้นของรางวัลกันหมดเลยนะครับ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Supervan 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับ3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4โกกีวอเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมดีๆไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเข้มข้นทุกขณะนี้ตอนนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
4: โหวตกันเยอะๆนะคะไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทไปก็ได้ค่ะ
5: เยอะมากจริงๆถ้าเกิดรถไฟฟ้ารถตู้เนี่ยมูลค่า 1,500,000 กว่าบาทอะ
4: อยู่ได้แล้วค่ะ
5: โอ้ทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวได้เลย
4: ค
5: ุณอาจจะโหวตแค่20บาทอย่างเงี้ย
4: ถูกต้องค่ะ
5: มีโอกาสเป็นผู้โชคดี
4: เพราะฉะนั้นแล้วโหวตกันเยอะๆใช่ค่ะ
5: เหมือนกับบางคนซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวได้6ล้าน
4: เห็น
5: ไ
4: หมคะนี่ค่ะเป็นเศรษฐีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกข่าวสารเลยนะคะขอบคุณทุกๆข่าวที่ส่งเข้ามาให้เราได้ประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะท่านไหนอยากจะฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีหรือโทรมาหลังไมค์เบอร์นี้ก็ได้นะคะ0394714446ส่งเป็นจดหมายข่าวมาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีได้เลยค่ะ
5: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกกิจกรรมเรื่องราวต่างๆข่าวคราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวคราวที่เป็นประโยชน์เราก็จะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาตรงนี้ถึงออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะฮะเพจอสมทจันทบุรีไปทั่วโลกเลยทีเดียวเวลาหมดลงแล้วครับผมเอกจันทวัฒน์พลพินิจแล้วก็
4: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
5: ลาคุณผู้ฟังไปสำหรับช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้แต่ช่วงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมมารับช่วงต่อบ่าย 2:00 เป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้เรา2คนขอกล่าวคำว่า
4: สวัสดีครับ
6: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน
0: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเซทอบอลลันไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงล้ำหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสทบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเข้ายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในฐานข้อมูลยังคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

0: ไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shock Mania
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00
2: น.ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
8: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: คอร์ตเตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงของ M-Court เตือนภัยแบบนี้ยังคงมีเรื่องราวต่างๆมาเตือนภัยกันค่ะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆจะชอบเล่นเกมกันใช่ไหมคุณผู้ฟังก็ต้องดูลูกหลานกันด้วยว่าให้เล่นเกมแบบมีสติอย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากจนเกินไปเพราะเด็กสมัยนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยเชื่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้เลี้ยงลูกแบบเพื่อนค่ะมีอะไรจะได้ปรึกษากันด้วยก็ต้องระมัดระวังเพื่อนในเกมด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นเกมกับน้องได้เนี่ยไปสอดส่องดูแลกันนึงค่ะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทเพื่อขโมยบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวได้ค่ะมีการหลอกให้น้องๆเนี่ยกดลิงก์นะคะมีการอ้างเหรียญฟรีมีของขวัญของรางวัลมาแจกค่ะนอกจากนี้นะคะให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเนี่ยไปขโมยบัตรเครดิตของคุณพ่อคุณแม่โดยที่เราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูแลป้องกันลูกหลานของเรากันด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเป็นการปกป้องบัญชีของเรารวมถึงลูกๆเราด้วยค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนให้ความไว้วางใจกับลูกเนี่ยเวลาที่เขามีอะไรเราจะได้รู้กันในทุกๆเรื่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแอคเคาท์ของลูกๆแล้วก็หยุดเล่นทันทีและรีบโทรแจ้ง1441สายด่วนภัยออนไลน์นั่นเองค่ะ
0: M-Court เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เพราะเป็นงั้นเป็นมู่กันก็ได้เนาะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน
1: ์ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: จังหวัดจันทบุรีส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยมีการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือนภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ระยะต้นทางลดปริมาณขยะกลางทางจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพปลายทางขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยกันนะคะ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อตกรีนนิวส์
1: โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิสุภานิมิตเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการเปลี่ยนขยะให้มีราคาให้มีคุณค่าได้แก่อีโคแบ็กปุ๋ยหมักรักโลกโคมไฟขวดพลาสติกไม้กวาดจากขวดพลาสติกน้ำมันควันขยะตะกร้าจากกล่องนมปุ๋ยใบไม้คืนชีพโดยเยาวชนจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งสามารถขายและต่อยอดได้ทั้งในและต่างประเทศ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อวัชพืชด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ทรงคิดประดิษฐ์คิดค้นเรื่องของการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่รองจานที่รองแก้วกระเป๋าถือกล่องใส่ของเข็มขัดซึ่งเป็นการทำให้วัชพืชเกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในชุมชนผ่านกระบวนการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้เสือกกยังได้ขึ้นทะเบียน GI ของภูมิภาคตะวันออกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์อีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแต่ระเบิดทำงานไม่เต็มที่เจ็บเล็กน้อย2นายบนฐานภูผาจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่ากรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหากได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงโดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงสินเรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อ

0: ลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
6: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ม่ได้เจอกันเนี่ยก็คงต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดาสำหรับคนที่รักแล้วก็คิดถึงนะฮะแล้วเวลาไม่ได้เจอกันถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่รักกันเลยเกลียดโอ้โหยิ่งชอบหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ความรู้สึกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันออกไปแล้วนี่คือทุกวันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆความรักความคิดถึงส่งถึงกันได้นะครับกลาครับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกจองมาและก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนของป๊อต Modern Dog ครับ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังแล้วก็คุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนที่ใดของประเทศไทยหรือว่าโลกใบนี้ก็ฟังกันได้นะครับทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะฮะเป็นแอปพลิเคชันของอสมทเองแล้วก็โหลดเอาไว้ทีวีวิทยุกิจกรรมคอนเทนต์ต่างๆทั่วประเทศนะครับผมในเครืออสมทก็ติดตามกันได้แต่ถ้าจะฟังวิทยุต้องกดมาที่จันทบุรีนะครับในงั้นก็ไม่ได้ยินเสียงกันนะครับสวัสดีนะคุณผู้ฟังชาวจันทบุรีสวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันทักทายมาแล้วนะครับสวัสดีสอนด้วยคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทั้งเกาะด้วยนะครับบอกว่าบรรยากาศวันนี้ที่ภูเก็ตก็ดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีสาวเหนือเจ้านะฮะช่วยผมลึกเพลงเข้ามาด้วยรวมไปถึงนะฮะแฟนรายการทางภาคอีสานแล้วก็หลักๆก็พื้นที่จันทบุรีของเราช่องทางการสื่อสารก็เหมือนเดิมที่0394714444นะครับผมบางท่านก็ฟังทุกวันครับแต่ไม่เคยขอโดยเฉพาะบรรดาแฟนรายการแถวจังหวัดตราดนะบอกฟังทุกวันนะฮะทักทายกันได้ก็แล้วกันกับเพลงสตริงเก่าในชั่วโมงนี้วันศุกร์ละขอมีความสุขเหมือนกับชื่อของวันก็แล้วกันนะครับ
1: Mcot Break Time
0: วันนี้กันที่หลากหลายครับผมบ๊ายบายคืมฟ้าคืมฝนแล้วก็ตอนนี้บางจุดที่ฝนตกนะบางจุดก็หยุดแล้วจันทบุรีฝนไปปล่อยหลายจุดหลายพื้นที่ครับบรรยากาศก็อาจจะเย็นสบายหรือว่าบางจุดร้อนอบอ้าวอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆฝากส่งผ่านทางคลื่นนี้ไปยังทุกๆคนครับตูนันทิดาแก้วบัวใสครับรักข้ามขอบฟ้า

พลงนี้ชื่อเพลงมาทีหลังนะครับของแอมกิตติมาครับหนึ่งข้อความที่ฝากถามเอาไว้นะครับขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกเลือกมาจากโน้นเลยใต้นะทางภาคใต้ที่เกาะภูเก็ตนะครับจากซอนนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตครับผมพร้อมกับนะฮะเพื่อนๆของซอนนุชทั้งเกาะเลยทีเดียวขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันสำหรับการส่งเสียงทักทายและก็ส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมสวัสดีน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับผมหรือว่าสวัสดีป้าหน่อยจากบุรีรัมย์สวัสดีอะไรนะลูกเจ้าแม่ลูกแม่น้ำสะแกกลังใช่ไหมเจ๊ใหญ่ไก่ย่างด้วยหรือว่าจะเป็นสาวน้อยบรรทอนะสาวน้อยบ่อไร่สาวเรือน้อยแถวๆร้านตั้งเยาบู้นะครับผมรวมไปถึงคุณผู้ฟังแฟนรายการทุกท่านด้วยแล้วก็สาวจันทบุรีฮิด้วยนะครับผมอ่ะบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายกันได้วันนี้วันศุกร์แล้วขอให้มีความสุขกันมากๆก็แล้วกันเป็นบรรยากาศดีๆนะฮะของคุณผู้ฟังหลายท่านแต่เห็นรู้สึกว่าจันทบุรีลอตเตอรี่รางวัลที่1ลงมาในเมื่อวานเมื่อคืนก็มีการนะคุณน็อตใช่ไหมฮะลงมามอบโอ้โห12ล้านลงที่ท่าใหม่จันทบุรีก็ยินดีด้วยนะครับส่วนเราก็นะเฉียดๆนะครับผมก็นะอย่างน้อยก็พอได้ค่ากับข้าวได้ป่นนะฮะยินดีสำหรับคนโชคดีครับทุกๆท่านนะฮะบางคนก็บอกแหมได้10บาทคูณ10บาทลอตเตอรี่ที่ไหนฮะเขามี10บาทคูณ10บาทใครที่พลาดงวดหน้าลุ้นเงินใหม่นะครับทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้ของพี่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์ครับกอดฉัน

0: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM-Cord จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cord จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
1: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
0: M-Cord Hello One One

0: จาสาวนะครับคริสติน่าอากิล่าครับสำหรับเพลงนี้หัวใจขอมาหนึ่งข้อความจากน้องต้นน้ำสุราษฎร์ธานีแล้วก็ก่อนหน้านั้นคิดถึงสุดหัวใจก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกับเราเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆก็แล้วกันกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครับบ่ายของวันศุกร์ละมีบางคนบอกว่าศุกร์ใดไหนจะเท่านะฮะวันศุกร์แล้วว่าอย่างนั้นนะวันศุกร์แต่ก็อาจจะเป็นวันหนึ่งที่หลายคนโอ้โหสบายสบายชิวๆฮะแต่สำหรับอีกหลายๆคนก็อาจจะเป็นวันที่ยังโอ้โหภารกิจหน้าที่การงานนะอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีครับ M ขอจัน 95.25 0394714444กับทุกเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับบรรยากาศในชั่วโมงนี้สตริงเก่านะครับ
1: เอ็มขอฮัลโหลวันวาน
0: ในกระต่อที่เพลงนี้อีกหนึ่งข้อความช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็เลือกเข้ามานะครับลมพัดสาย

0: พลงเก่าของผู้ชายที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาโดยเฉพาะบทบาทการแสดงทางทีวีละครทีวีแต่ละเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเอกนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเป็นในยุคหลังๆมาก็เป็นนะคุณพ่ออะไรทำนองนี้หรือว่าจะเป็นบทบาทที่ค่อนข้างจะเริ่มดุร้ายนะมากขึ้นแต่ก็มีชีวิตช่วงนึงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการวงการเมืองแล้วก็หลายๆเรื่องเหมือนกันนะฮะก็เห็นมีมรสุมชีวิตของผู้ชายคนนี้อยู่เหมือนกันแซมยุรนันท์พมรมนตรีครับกับเพลงนี้ผู้คุ้มภัยแล้วก็หน้านั้นลมพัดทรายสองเพลงต่อเนื่องครับมาเพลงกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้วันนี้วันศุกร์แล้วหลายคนอาจจะนอนเต็มอิ่มนะฮะเพราะว่าวันเสาร์นี่โอ้โหก็ต้องบอกว่าวันเสาร์หนึ่งคู่ชิงที่4นะฮะกับชิงที่3นะพราะมันมี4ทีมนะวันเสาร์1คู่ฟุตบอลโลกครับผมแล้วก็คืนวันอาทิตย์นะฮะเป็นเช้าตรู่ของวันจันทร์ก็อีก1คู่ชิงชนะเลิศก็ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกขณะนะครับผมในตอนนี้ชมเชียร์กีฬาเป็นกีฬาใหญ่ให้มีการพนันเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นของรางวัลนี่เลยกิจกรรมดีๆจากอสมทนะเชียร์ .mcot.net ครับนะยิ่งนะเชียร์เยอะโหวตเยอะนะฮะยิ่งมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีเชียร์ที่โปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้ครับเพราะว่าของรางวัลนี่มูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะครับผมก็เหลือเวลาอีก2วัน3วันเดี๋ยวจะถึง 1:45 ของวันที่20นั่นแหละนะครับผมฉะนั้นเข้าไปเชียร์กันเยอะๆชื่นชอบทีมไหนกับฟุตบอลโลกครั้งนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทนะครับ
1: M-Cut
0: Hello 1-1 เสียงละหล่อนะฮะฝากถามมาที่0397144444เพลงเก่าของ FYZ ครับกับเพลงนี้กว่าจะรักนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาในชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งนะหลังติดตามข่าวต้นชั่วโมงครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกรรมธิการงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาปุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนี้กรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถกลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุบปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์

0: ซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เรียนคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะที่นานแล้วมันได้หยิบมาเล่นให้ฟังนอกจากว่าคุณผู้ฟังจะช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการและนี่คือหอบรักมาเจ็บนะครับขอบคุณมากๆก็แล้วกันแล้วก็หน้านั้นความรักของยักษ์เขียวชั่วโมงที่2ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆเอ็มคอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: เอ็มคอจลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์ไปนะฮะวันนี้ก็มีแฟนรายการจากเกาะภูเก็ตครับบอกติดอกติดใจฟังซุ้มเสียงสำเนียงของน้องกบกบไม่ต้องคำหรือว่ากบสุพจน์นะกับเพลงนี้ที่ถูกถามมาบุญฮักบอกถึงนะครับ

0: FM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: FM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039

0: 1446 เอ็มคอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มคอร์ดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะลืมใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วเขาต้องจากไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เจอทางที่ใจก็ยังคิดถึงอยู่เสมอแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอนั้นจะคิดถึงเราหรือไม่หรือเธอนั้นกำลังมีความสุขแล้วก็อยู่กับใครกาแฟยามเช้าครับอีกหนึ่งเพลง

0: ถูกถามมาแล้วก็ยังมีเพลงก่อนหน้านั้นเก็บไว้ให้ชื่นใจไม้เมืองนะครับผมซึ่งวันนี้ไม้เมืองนี่ถามมาไม่ว่าจะเป็นจากสาวเหนือเจ้านะครับผมหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังจากจันทบุรีก็อยากฟังไม้เมืองแล้วก็น้องต้นน้ำก็บอกว่าเพลงอะไรก็ได้ของไม้เมืองพิเศษสำหรับนะมิสเตอร์เอกกับดีเจปังปอนขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับสำหรับน้องต้นน้ำแล้วก็แฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับผมโดยเฉพาะนะหลายท่านที่ติดตามกับเราเป็นประจำทุกๆวันนะเวลาไม่เวลาคุณเงียบไปเนี่ยเราก็เอ๊ะเขาไม่สบายหรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นอย่าเงียบนะอย่าเงียบ วันนี้มีแฟนรายการเงียบไปหนึ่งคนนะครับแต่ก็มีแฟนรายการอีกหลายคนที่ยังเพิ่มเติมเข้ามาช่วยผมเลือกเพลงผ่าน0394714444ไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความสมหวังหรือว่าจะเป็นเรื่องราวแห่งความหลังแต่ละคนมีหมดครับผมจะเป็นบรรยากาศแบบใดเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับเพลงอะไรนะที่ถามเอาไว้ยังมีเพลงก็เพราะรักนะของแมนนะแมนมณีวันนะครับนะก็ขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันแล้วก็บรรยากาศบ่ายๆในช่วงเวลาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสายจากพี่จุ๊บแจงวันนี้พี่จุ๊บแจงไม่เงียบนะครับนะสำคัญกว่าลมหายใจก็ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาที่0394714444หรือว่าจะเป็นเสียต้นแถวท่าไม้นะก็ขอบคุณทั้งแม่นะบอกภารกิจในช่วงนี้ยุ่งมากว่าอย่างนั้นนะครับ ทำงานไปด้วยนะฟังอสมทจันทบุรีไปด้วยหรือว่าจะเป็นแถวนะเฮียช้างแหลมสิงห์นะครับผมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บ๊ายบายเย็นๆวันศุกร์แล้วครับขอมีความสุขเหมือนกับชื่อของวันนะครับ

พลงนี้ลูกอ้อนนะครับของไรอันกาบันดิตครับหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณมากก็แล้วกันและก่อนหน้านั้นก็เพราะรักแมนมณีวรรณนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราและยุนเพื่อนกันครับบ๊ายบายของวันศุกร์แล้วนะฮะขอมีความสุขกันทั่วหน้าทุกๆพื้นที่ข่าวดีๆกิจกรรมดีๆในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศในช่วง

0: ไหลโค้งสุดท้ายสำหรับการตัดเชือกกันก็ตัดไปแล้วเราได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละทีมแต่ละเกมแล้วก็เกมคู่สุดท้าย2คู่ในการชิงที่3นะก็ชิงชนะเลิศนะฟุตบอลโลกก็บอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าในตอนนี้หลายคนอาจจะสมหวังหลายคนอาจจะผิดหวังครับแต่ในขณะเดียวกันหลายคนสมหวังแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณร่วมกิจกรรมดีๆกับเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอสมทนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมที่คุณชื่นชอบหรือว่าชอบไม่ชอบแต่ในตอนนี้เข้ามานะฮะในรอบ4ทีมสุดท้ายที่จะชิงที่3แล้วก็ชิงชนะเลิศกันเนี่ยก็เชียร์กันได้เต็มที่เลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าเป็นเต็ง1ถึง4เลยทีเดียวนะครับทั้งอังกฤษอาร์เจนตินาฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับอ่ะไปเชียร์กันได้กิจกรรมดีๆตรงนี้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับกติกาเงื่อนไขง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ฟังลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร mcot super fan นะเพื่อเริ่มกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลนะ1นะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van 1รางวัล2จักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นนะ Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกเอเวสภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัล นะครับมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะฮะก็คือวันจันทร์นะฮะก็คาบเกี่ยวของวันอาทิตย์ไปสู่วันจันทร์เพราะว่าเป็นช่วงของการชิงคู่นะฮะชิงชนะเลิศนะครับผมในเช้าตรู่ของวันจันทร์นะครับ20กรกฎาคมนี้อ่ะฉะนั้นยังไงร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมจะได้เป็นผู้โชคดีกิจกรรมดีๆจากอสมทเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับผมในตอนนี้สารภาพว่า1เพลงที่พี่จุ๊บแจงขอมาอีกชื่อเพลงนึงกำลังจะจดครับบังเอิญว่าวิ่งเข้าห้องน้ำสักครู่ครับนะฮะออกจากห้องน้ำลืมชื่อเพลงไปเลยนะฮะ ฉะนั้นเพลงที่พี่จุ๊บแจงช่วยผมขอมานะฮะยังไงก็ส่งข้อความปิ๊บปิ๊บส่งสัญญาณเสียงนะฮะพร้อมกับเสียงหวานๆของพี่จุ๊บแจงมาใหม่ด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้นะครับยุ้ยญาติเยอะครับ1ข้อความฝากทำเอาไว้อำนาจแห่งความคิดถึงเป็นเรื่องธรรมดานะครับยามห่างยามไกลไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรจะได้เจอหน้าเมื่อไรจะได้เจอตาแต่สิ่งที่อยากจะให้รู้ว่าตอนนี้อยากเจอจังเลยอำนาจแห่งความคิดถึงครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: ใจดวงน้อยๆภาพจะขาดร่อนๆก็ไม่ใช่อื่นไกลเพราะว่าสี่ห้องของหัวใจคิดถึงคนไกลแทบใจจะขาดนะครับผมนี่คืออำนาจแห่งความคิดถึงครับขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้าสู่รายการนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

1,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวรรณชัยจันพรประธานกสทนานิยรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตน์ยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสทเพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพ้อย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายก็ได้ในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิ

0: การแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9,500,000สิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน 6:00 น.เพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: สนับสนุนโดย
14: อะไร
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดคอนเฟิร์มนะ

0: Mahanakor LTM FM 95
1: โดยโอ๊ตคณิต
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud

0: ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: รู้หรือไม่

0: ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: าสนาบ่ฮอดบ่สมหวังไม่ได้เป็นเนื้อคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีชาติหน้าฉันใดขอให้สมหวังสักชาติไปนะครับนี่คือบุญพลาไม่ใช่สิผูกฝ้ายสายแนนนะครับนะมนแคนกันคุณแล้วก่อนหน้านั้นขอจองเป็นแรงใจชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบ่ายเย็นๆ16:00 น.ถึง17:00 น.อสมทจันทบุรี M ขอจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทุกเสียงทุกสายและขอบคุณทุกข้อความหรือว่าจะเป็นทุกเพลงที่ส่งมาที่0394714444นะครับ
1: M ขอลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านขับขี่ด้วยความมีน้ำใจมีวินัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนครับน้องเมธิชาครับวาวอน

0: FM ขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
1: ผ่านไปกับเพลงเพราะๆจากน้องเมธิชานะครับผมต่อเนื่องกับเพลงนี้ตามคำขอเนี่ยหนึ่งข้อความหนึ่งสายเพิ่มเติมมาจากพี่จุ๊บแจงลบเบอร์ลบใจครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: างคนก็งอนเก่งๆนะฮะบางคนก็ง้อเก่งๆนะหนึ่งสายที่ช่วยผมเลือกเพลงนี้มาอย่าเอาแต่งอนนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณและก่อนหน้านั้นตายอรทัยครับน้ำตาหยดยังกดไลค์บ่ายเย็นๆอีกครึ่งชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังที่นี่อสมทจันทบุรีนะครับกับผมมิสเตอร์เอกครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต
0: และเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันมีข้อความฝากถามเอาไว้นะครับผมป้าใจล้านลาแคทรัตการนะครับ
2: ล้านลา

ชนะก็ไม่น่าจะชนะนะฮะไม่น่าจะมีสิทธิ์ชนะเพราะแพ้ผู้ชายล้านลาอีกหนึ่งเพลงเพราะจากน้องแคทรัตการนะครับเพราะใจล้านลามอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายนะครับบ่ายเย็นๆที่นี่เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้นะครับทั่วโลกครับผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ขอบคุณมากสำหรับการทักทายและก็ติดตามกับเรายืนเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางนะฮะหลักๆก็คือจันทบุรีแล้วก็ทางตราดนะฮะสระแก้วนะหรือว่าจะเป็นทางอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันและขอบคุณสำหรับการทักทายรวมไปถึงการช่วยผมเลือกเพลงมาที่039-471-444นะครับผมอ่ะฝากคร่าวๆกิจกรรมดีๆจากอสมทกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026นะครับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ไทยซิลเคอร์เทนส์แอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะครับผมบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับรางวัลแรกครับผมY Couple of the Year นะครับผมคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะฮะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมรางวัลที่2ครับ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ครับ B 1ครับเก่งฮาริสนะ2 B 2พาเวลเนวเรศ B 3พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับรางวัลที่3 Prince of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พลาวเสน่ห์ G1 ครับจินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 มีบีมายจิรัชยา B4 ฝ้ายพิรยานะครับ G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์แล้วก็รางวัลที่4ครับ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งครับนะ A1 ครับจินนี่เจน่า A2 ติติป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มีพัทเอย่า A5 อุ้มแบมนะฮะแบมไม่ได้ใช่น่าจะไม่ใช่น้องแบมที่เป็นข่าวเมื่อสักครู่นะฮะนะแบมบอยแล้วก็อะไรนะคนหนึ่ง รางวัลที่5ครับ Most Popular Y Novelนิยายวายยอดนิยมครับ N1 เกมเมอร์และน้องเดอร์ของเขา B My Prayer to ซอโซล่ามทีนะครับนะ B N2 พิษรักนะ Personal Love นะ Personious นะ Personious Love นะครับนะพิษรัก Personious Love B N3 นะครับพี่ฝากชอบเธอมู่นะ Crazy Love มูมูนะฮะ N4 ครับสามีบ้านนอกครับ My Rustic Wife N5 Not the Best But Still Good นะครับนะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บ yentertainawards.mcot.net/vote นะครับนะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน emodโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับผมกิจกรรมดีๆจากอสมท Y Entertain Awards 2026นะครับก็ถือได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วบรรยากาศของงานประกาศรางวัลก็คงจะมีข่าวคราวเพิ่มเติมเพราะว่าเปิดโอกาสว่าใครนะสำหรับ FC นะฮะด้อมทั้งหลายเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วมบรรยากาศภายในงานแบบ private ด้วยนะครับฉะนั้นโหวตกันเยอะๆอีกหนึ่งกิจกรรมดี

0: 3ชั่วโมงนะกับการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเพลงขอบคุณทุกข้อความขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกับเราขอบคุณกำลังใจดีๆนะครับจากทั่วประเทศครับก้านทองทุ่งเงินครับสำหรับเพลงนี้ผ่านมาแค่ให้จำนะครับผมเวลาหมดลงแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าก็ยังมีเพลงเพลาะๆนะครับมาเป็นกำลังใจกันเสาร์ที่ไม่เจอกันนะครับว้าคิดถึงแย่อ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็นะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันกับผมมิสเตอร์เอกนะครับลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกับเพลงนี้สิทธิ์ของเจ้านะครับแปลว่าบนเป็นสิทธิ์ของข่อยสิทธิ์ของเจ้าสิทธิ์ของเพิ่นบนเป็นสิทธิ์ของเฮามีความสุขทุกท่านแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: อข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สรัสสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณะได้ลาออกตั้งแต่วันที่8เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกต.เผยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19กรกฎาคมเป็น14สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการประนอมภาพบังคับโดยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับไทยกัมพูชาฝ่ายละ2คนตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าเดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมาธิการคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการตามข้อเสนอของกรรมาธิการทั้ง4คนเป็นภายในวันที่14มิถุนายนขอไปค่ะเป็นวันที่14สิงหาคม2569เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุดย้ำว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการมีความต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์การทูตมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีและรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมที่แจ้งว่าการเลือกประธานกรรมาธิการเป็นอำนาจของกรรมาธิการทั้ง4คนการที่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับ ประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน 3-4

0: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
1: ฝนตกชุกดินแฉะพืชกวบน้ำระบบราบเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชปุ๋ยยาสามารถใช้ได้ด่างเกษตรไทยสุก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าไฟค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะรวบฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอลายที่ทำให้ดินเค็มสลายสารเสพที่ทำให้ดินเป็นกรดและเริ่มที่ระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าด่างเกษตรไทยสุก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตึงกันให้ออกไปเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กและแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303 0818886303ครับ
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับ

ันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อ

0: ุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Khotan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Khotan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี

M-Kotchan 93.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotchan ธบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
6: ด้วยความสามัคคี
7: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: ขอโทษครับ
9: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2

0: ข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: โอ้โหนานทีปีหนนะฮะ
2: เป็นยังไงคะ
1: จะได้จัดรายการช่วง
2: เย็นวันศุกร์
1: ท้ายวันทำงานกันก็
2: คุณนรงค์ขอแรก
1: ขอแรกนะฮะ
2: คุณนรงค
1: ์
2: ขอแรกติดเด้งก็พอดีว่าไปหาหมอที่ศิริราชเมื่อวันอังคารก็เลยอ่ะสลับกันไป
1: คุณนรงค์ไปไทย PBS อ่ะ
2: ไม่แน่ใจเลยอ่ะไปทำอะไรอะคะ
1: เห็นแต่คุณอรวรรณ
2: อ๋อโอ้ยเรื่องนั้นนะพี่ไพศาลอ่านในไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวที่รู้จักทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ผมคิดว่าคงจะมีคนตั้งใจทำให้มันเป็นเรื่อง
2: มันไม่มีอะไรจริงๆอย่างคนของอสมทอ่ะใครก็พูดว่าแบบเขาน่ารักมากเขาไม่ใช่คนกลางแล้วเขาก็สนิทกันแล้วเขาก็เล่นกันแล้วมันพลาดแล้วเขาก็ขอโทษคือเห็นคุณหน้าเขาทางหน้าจอก็จะเห็นโดยเฉพาะผู้ช่วยของไทยบิวเอสเขาจะอยู่ข้างหลังแหล่งข่าวตลอดเด้งก็อ๋อคนนี้นี่เอง
1: ถือไมค์ก็ถือไมค์
2: ใช่ค่ะได้งงมากว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดองค์กรต้องนู่นนี่นั่นมีเพจไปปั่นพี่เด้งบุรดมอ่ะเขารู้จักดีเด้งก็ทราบจากเขาแหละว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงค่ะ
1: ครับโอเคเรียบร้อยละเป็นที่เข้าใจคร
2: ับ ค่ะ
1: มันไม่มีเหตุก็ไม่ควรให้เป็นเหตุนะ
2: ค่ะเกือบไปแล้วไหมเป็นเหยื่อเขานั่นน่ะ
1: วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคุณอันอาจจะต้องค่อยทำความเข้าใจอธิบายกันไปด้วยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น
2: ตั้งแต่ในแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์แล้วก็มีตั้งแต่เนี่ยแกก็ออกแก่กับที่ฉันไม่เท่าไหร่ที่โกรธโกรธเนี่ยป้าเนี่ยไปปล่อยโฮหน้าทกสหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แก่เรียนนิดเดียว
1: แล้วตกสำรวจ
2: ตกสำรวจ
1: ไม่ผ่านคุณสมบัติน
2: อกจากเป็นผู
1: ้ไป
2: ก็ไปดูพอเห็นว่าตัวเองไม่ได้สิทธิ์ก็ร้องไห้ทุกคนล่ะค่ะพอไปปุ๊บไม่ได้ก็ร้องไห้แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันแหละว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าแบบยักจนลำบากทีคนรวยได้ทีตัวเองจนไม่ได
1: ้
2: จะตายอยู่แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันไม่มีใครพูดเลยว่าแบบที่ผ่านมาก็แบบได้มาก็แอบยิ้มอยู่เหมือนกันงวดนี้เขาตรวจดีนะฉันได้หลุดไม่มีใครพูดอย่างนั้นนะคะ
1: คุณศิริกัญญาเขาประมวลเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดีนะดูจะสอดคล้องกับที่ผมก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างที่คุณศิริกัญญาเขาวิจารณ์นี่แหละ
2: ค่ะ
1: คุณศิริกัญญาตันสกุลเขาบอกว่าอย่างนี
2: ้ไม่มีอะไรรองรับเลย
1: พบว่ามีประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์นะฮะจากการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นส่งผลให้ผู้มีฐานะยากจนและเดือดร้อนจริงจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการประกาศผลลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าข้อมูลคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นถูกระบุว่ามีรถยนต์ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีข้อมูลถือครองที่ดินเกินเกณฑ์รวมถึงกรณีรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อบุตรหลานร่วมถือครองทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิ์จึงเป็นคำถามตัวโตว่าความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการจะกรองคนออกไปให้ได้มากที่สุดวันนี้กลับกลายเป็นกรองคนที่เดือดร้อนจริงออกไปด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่ากระบวนการอุทธรณ์จะมีผลรวดเร็วแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาคนที่ลงทะเบียนทางไหนก็ต้องไปอุทธรณ์ทางนั้นและไปที่ธนาคารกันเต็มไปหมดส่วนที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ว่าข้อมูลจากหน่วยไหนผิดก็ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นตอนนี้กรมการขนส่ง

ทางบกที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองรถยนต์ก็สายไหม้ไปแล้วโทรไม่ติดกี่เบอร์ที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงการทำงานของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในกลไกของการอุทธรณ์ให้เรียบร้อยจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นแต่หน่วยงานอื่นยังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการ

0: ก็อย่าให้เขาต้องมาหลุดตาข่ายจากการกรองที่มันถี่เกินเข้มงวดเกินไปจนทำให้คนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็มองว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังพยายามลดงบประมาณส่วนนี้ลงและกรองคนให้เหลือน้อยที่สุดสังเกตจากตัวงบประมาณปีที่ปีนี้ตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากปกติใช้อยู่ 50,000 กว่าล้านบาทดังนั้นรัฐบาลคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหลือประมาณ9ไม่เกิน10ล้านคนตรงนี้สะท้อนว่ารัฐบาลเองอยากแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่ปล่อยให้มีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะเกินไปและมีคนที่ไม่ได้จนจริงแต่พอประกอบกับปัญหางบประมาณด้วยทำให้การคัดกรองเข้มงวดกลายเป็นว่าคนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการนี
1: ้ที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยนะคะมันก็มีความถูกอยู่แต่มันก
0: ็คืออย่างนี้ผมเห็นด้วยกับตรงที่ว่าเออมันกลัวหนไปหมดแล้วตอนนี้ธนาคารที่เข้าไปลงทะเบียนก็กลัวหนก็ไม่หมดเสร็จแล้วมันเป็นเพราะคุณสมบัติตรงไหนเนี่ย
1: ก
0: ็ต้องไปตามแก้ตรงนั้นปรากฏว่าเยอะที่สุดเลยนะที่เขาเช็คจากธนาคารที่เขาไปถามนะ
1: มี
0: ก
1: ็
0: คือว่ารายงานว่าถือครองรถยนต์เนี่ยเกินกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติมอเตอร์ไซค์ก็ให้คันเดียวแสดงว่าอาจจะพบว่ามี2คันซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหไอ้คันนึงเนี่ย30ปีแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันพังไปหมดแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปยกเลิกเล่มแสดงว่าในไอ้บันทึกเนี่ยของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของรถไอ้คันแรกที่เขาซื้อมามอเตอร์ไซค์คันแรกแล้วพอซื้อคันที่2ไปปั๊บมันกลายมันมี2คันมันจะมีกรณีอย่างนี้ด้วยซึ่งต้องไปอุทธรณ์ไปทำเรื่องยกเลิกไอ้คันแรกให้จบก่อน
1: ค่ะซึ่งก็ทำได้นะคะพี่ไพศาลคะคุณเอกนิติจริงๆวันนี้ตามท่านนายกไปที่ประเทศจีนนะคะคุณเอกนิตินี่ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะของท่านนายกเลยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าประเด็นการพิจารณาและสรุปผลการตรวจเนี่ยยื่นมาทั้งหมด18ล้าน8แสน 20,000 คนผ่านไป9ล้าน5แสน 10,000 คนคุณสิริกัญญาบอกว่าจะให้ตรงตามเป้าเพื่อเพราะว่ามีเงินแค่ 42,000 ล้านอะไรคุณเอกนิติบอกว่า
0: ไอ้
1: ที
0: ่
1: ถูกตัดสิทธิ์ไป9ล้าน3เนี่ยสาเหตุเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากขึ้นแล้วก็นำข้อมูลไปตรวจไข้กันหมดเลยค่ะไปไข้กับกรมที่ดินดูที่ดินถือครองไปไข้กับกรมการขนส่งทางบกดูเรื่องการจดทะเบียนถูกไหมคะ
0: ครอบครอง
1: ไปไข้กับพวกธนาคารดูเรื่องบัญชีเงินกู้เงินฝากคุณสิริกัญญาที่ฉันไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าตรวจกรองตรวจเข้มเกินไปไม่มีคำว่าเกินไปค่ะกฎระเบียบตั้งไว้ยังไงก็ตามนั้นค่ะดิฉันเคยถูกรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการดิฉันพอถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาและดิฉันก็พูดว่าเขาเป็นคนเข้มมากเขาเป็นคนเคร่งก็บอกพี่อันพูดคำว่าเคร่งไม่ได้นี่เป็นปกติค่ะคนที่ไม่ทำคือคนที่ต่ำกว่าเส้นสิ่งที่เขาทำคือเส้นปกติที่เขาต้องทำพี่อันพูดคำนี้ไม่ได้ว่าเขาเคร่งเขาไม่ได้เคร่งคนที่ไม่ทำอย่างนั้นต่างหากล่ะคือคนที่ไม่ปกตินั่นคือปกติเขาที่คุณสิริกัญญาพูดก็เหมือนกันไม่ใช่เคร่งค่ะเป็นแนวปฏิบัติปกติตามเกณฑ์ที่วางไว้ที่เจ้าหน้าที่ต้องทำจะบอกว่ากรองละเอียดเกินไปไม่ได้เดียนคิดว่าคำพูดนี้ไม่ถูกต้องค่ะมีเกณฑ์แล้วต้องไปตามเกณฑ์นะคะแล้วก็สาเหตุที่หลุดก็เพราะรัฐบาลไข้และถ้าที่ฉันจะพูดก็คือคราวที่แล้วที่รั่วไปก็เพราะว่าไม่ตรวจกรองให้ดีถึงมีคนที่ไม่ควรได้ได้ไปเยอะคนไทยจะจนเลยกันขนาดนั้นเดียนก็เห็นกับตาว่าไม่ควรได้ก็ได้กันเยอะมากสิ้นเดือนเนี่ยที่ฉันต้องไปต่างจังหวัดไปลพบุรีเนี่ยพูดจริงๆโอ้ยอย่าให้พูดเลยว่าใครบ้างที่ได้ไม่ควรได้เลยอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ดีแล้วที่เขาไขว้กันอย่างนี้

0: จนกรองออกไปนะคะ
1: ฐ
0: านข้อมูลการเสียภาษีหรือการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปและเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องการสกรีนอย่างจริงจังเอาคนจริงๆพูดจากใจว่าอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆเพราะว่างบประมาณมันก็มีจำกัดจริงๆอันนี้ถ้าเดียนพูดเองคุณสิริกัญญาก็พูดถูกว่าเขามีเงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยคนลำบากจริงๆจึงอยากให้บัตรนี้เป็นบัตรของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่มีรายได้เพื่อให้ช่วยความช่วยเหลือเนี่ยมันลงไปถึงคนที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการและลำบากที่สุดอย่างแท้จริงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่พูดว่าไปตรวจนู่นยุ่งวายอะไรเนี่ยถ้าเอาคำพูดของคุณเอกนิติก็คือว่าถ้าคุณพบว่าชื่อคุณไม่ติดเนี่ยในนั้นจะบอกเลยว่าคุณขาดคุณสมบัติข้อไหนคุณอาจจะลืมว่าคุณฝากเงินทิ้งไว
1: ้
0: คุณอาจจะลืมว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์ห้างบางคนให้สัมภาษณ์มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงก็ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นนั่นแหละมอเตอร์ไซค์เก่าของคุณนั่นแหละก็ต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ค่ะถ้าจะเถียงว่ามันเก่าจนผุจนพังมันอะไรต่อมีอะไรก็ก็ไม่มีอย่างที่เขาก็มีแต่มันจนนะก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆแต่มันจนจริงๆอันนั้นฟังไม่ขึ้นค่ะนั้นฟังไม่คือ
2: ก็คนที่หลุดคุณสมบัติก็ไปอุทธรณ์อันนี้ถ้าความมุ่งมั่นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยมันกระบวนการมันก็คงจะขุ่นขลักอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าตั้งใจจริงๆที่จะอุทธรณ์เพื่อมันชัดเจนเนี่ยก็ถ้าเขาหลุดเพราะว่าการตรวจสอบมันผิดพลาดเนี่ยก็คงจะได้กลับมาผมก็หวังไว้งั้นนะแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ไปแล้วมันก็ข้อเท็จจริงมันก็คืออย่างที่เขาตรวจสอบมาก็ต้องจบกันตามเกณฑ์แค่นั้น
0: สมมติว่าตัวเองเข้าใจว่ามีที่อยู่10ไร่แต่จริงเขาสอบแนวเขตมามันเป็น10ไร่ครึ่งมันก็ต้องไม่ได้นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ย
2: ผมคิด
0: มันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆมันก็ต้องไม่ได
2: ้
0: คุณจะต้องให้เขาออกระเบียบใหม่แล้วว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์อายุเกิน30ปีขึ้นไปให้แทงศูนย์ถือว่าไม่มี
2: ครับก็เนี่ยแล้วก็ไปไล่เช็คไปกระบวนการเพราะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะซื้อรถไว้แล้วเวลาขายออกไปเนี่ยเคยซื้อแล้วก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้มีไปทำทีก็ไม่ได้ไปโอนเอิญอะไรกันหรอกก็ยังเป็นชื่อครอบครองกันไปยาวจนท่านรถกลายเป็นเศษเป็นเศษเหล็กไปแล้วก็ยังทะเบียนก็ยังอยู่ชื่อบางคนกันยังคาอยู่ไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปชี้แจงไปทำอะไรเขาเรียบร้อยคราวนี้คนที่ได้ไปแล้วถ้าสมมุติว่ายังรอดไปได้ทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากจนเนี่ยก็ถือว่าโอเคระบบเขาเกิดตรวจแล้วยังไงไม่เจอยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ
0: คืออย่างนี้ค่ะมันอาจจะมีค่ะพี่ประสานค่ะ
2: มันอาจจะลง
0: ผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตสามีเป็นนายทหารมีลูกเป็นนายทหารเป็นอะไรหมดเลย
2: ไม่มีชื่อไม่มีทรัพย์สิน
0: แต่ตัวเขาเองไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ถือที่ดินไม่มีเงินฝาก
2: ในทางนิติกรรม
0: ก็เพราะว่าตัวเองเขาเกิดมาเขาไม่เคยมีเงินเดือนเนี่ยฮะเขาเป็นแม่บ้านเขาเลี้ยงลูกเขาจนประสบความสำเร็จทุกคนดูแลสามีอย่างดีดีแต่เขาไม่ได้ถือนิติกรรมอะไรเขาก็ได้ค่ะแต่อย่างเงี้ยคุณจะไปเสียดสีเขาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไง
2: แต่ยังอุตส่าห์ขยันไปยื่นนะโอเค
0: เอาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไงก็มันถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าคุณก็ไม่มีเลยเหมือนเขาแต่ด้านไปซื้อมอเตอร์ไซค์
2: ถูกต้องตามคุณสมบัติแต่อาจจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอันนี้บางเพราะฉะนั้นก็คงจะมีบางคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วยากจนก็ยังกระสือกระสนอยู่ก็อาจจะต้องมีบ้าง
0: มีค่ะมี
2: แต่ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่ามันตกลง
0: เห็นก
2: ับ
0: ตามีจริงๆค่ะพี่เวสานค่ะมีคนที่เขาเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตแล้วไม่ถือทรัพย์สินอะไรเลยแล้วเขาก็ได้อ่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็อย่างเงี้ยก็คนเคยได้มานะคนที่เคยถือบัตรแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยมันมีประมาณสัก5ล้านเกือบๆ6ล้านส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มาแสดงตนตั้งแต่ต้นละ
0: เขารู้ตัว
2: รวมไปแล้วเนี่ยเขาบอก6ล้านหลุดออกไปนะ

0: ก็แสดงว่ามีคนใหม่เนี่ยพอถ้าหลุดออกไป6ล้านลบด้วยเท่าไหร่ประมาณ13ล้านใช่ไหมใช่ไหมฮะ6ล้านลบด้วย13ล้านมันก็จะประมาณ7ล้าน7ล้านแต่ว่าผู้ผ่านสิทธิ์มันได้9ล้านกว่าก็แสดงว่ามีคนใหม่เติมเข้าไปด้วยอีกจะอาจจะถึงประมาณ2ล้านคนเป็นคนใหม่นะ
1: คนที่ไม่เคยสนใจนะคะแต่พอได้พันหนึ่งเขาก็สนใจ
0: แล้วเที่ยวนี้ได้ยื่นลงทะเบียนแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินะน่าจะประมาณล้านกว่า2ล้านคน
1: เราต้องพักก่อนไหมคะพี่ไปไหนคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะขอต่อเรื่องนี้ให้จบนิดนึงจริงๆวันนี้มีข่าวมาแล้วนะคุณอันสิทธิ์เขาแถลงเขายกเลิก 5,000 กว่าตำแหน่งและจะประกาศใหม่นะคะคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผอ.สสค.ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่ายอมรับว่าข้อมูลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9 ล้านกว่าเนี่ยที่ประกาศออกไปยังมีความสับสนคลาดเคลื่อนแล้วก็เร่งปรับระบบก่อนรวบรวมรายละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะประสานกับกรมการขนส่งนิยามคำว่ารถว่าต้องครอบคลุมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2 คันขึ้นไปก็2 คันนะที่บริษัท
5: ปรับคันเดียวข้ออนุญาตอยู่แล้วอนุโลมอยู่แล้วถ้าไม่เกิน300 ซีซี
6: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่หลุดเนี่ยเขาจะเอาเป็นไทยช่วยไทยพาสเพิ่มให้6 ล้าน 10รองรับพวกเนี่ยปลอบใจให้ไป 4,000
5: จาก
6: ที่จะได้ 4,000 3เดือน4เดือนใช่ไหมคะแล้วก็300ไปตลอดชีวิตไหมคะ
5: ตลอดชีวิตฮะ
6: โอ้โห
5: 300ตลอดชีวิตก็มีท่านนึงก็บอกว่าดิฉันก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุ700เนี่ยได้300ก็ช่วยได้เยอะผมว่านางนึกโอ้เขาได้700อยู่แล้วนะใช่ไหม
6: ได้พันหนึ่งเดือนละพัน
5: เพราะนั้นเพราะนั้นหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเขาจะมีส่วนก็จะเบี้ยผู้สูงอายุนี่มันจะเป็นส่วนของพม.ใช่ไหมเป็นส่วนของพม.เป็นงบประมาณทางฝั่งพม.
6: แล้วฟังให้สัมภาษณ์ที่ดูแย่คือเลยเนี่ยเช้ามาก็ยังต้องจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนพี่กษัตริย์คะมันมีลูกกันแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่เลี้ยงดูยังต้องให้คนแก่อะไรมาเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานเลี้ยงดูกันอย่างเงี้ยมันถือเป็นความล้มเหลวของระบบครอบครัวหรือการทำมาหากินอย่างมากเลยค่ะไอ้คำพูดที่ว่ายังต้องจ่ายกันให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเอาเงิน700เอาเงิน300ไปส่งเสียเด็กเอาแล้วพ่อ

0: พ่อแม่อยู่ไหนไม่มีโอกาสในการไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกเลยคือเด็กไทยก็น้อยแล้วนะคะแล้วยังคุณภาพในการที่จะเลี้ยงดูเป็นแบบนี้อีกอ่ะ
1: มันต้องบอกว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันต้องละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดกัดกระดุมเม็ดแรกก็พลาดซะละคนที่ไม่ควรจะได้ก็ได้ไปด้วยเนี่ยแล้วจู่ๆคุณจะไปตรวจสอบแล้วก็คัดเขาออกเนี่ยนะจะเป็นเรื่องยากของเขาเคยได้แล้วจู่ๆไม่ได้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่แล้วมันจะมีดราม่าตามมาเยอะนั่น
0: ห
1: ูน้ำตาแล้วสื่อเองก
0: ็สื่อให้เวลาเกือบชั่วโมงกับเรื่องนี
1: ้แล้วนักการเมืองก็เห็นข่าว
0: ทันทีคือไอ้คำพูดที่ว่ากรองละเอียดเกินไปกรองเอาคนจนออกอันนี้ฟังไม่ได้ค่ะตะแกรงเดียวกันตัวกรองตัวเดียวกันไม่มีละเอียดเกินไปค่ะไม่มีคำว่าละเอียดเกินไปไม่มีคำว่าเข้มงวดเกินไปแล้วก็สื่อเองมันก็ทำงานง่ายนะคะเวลาเราเล่นกับคนนี้ก็จนคนนั้นก็ป้าคนนี้ก็ยายอ่านไปอ่านมาอายุเท่าคนอ่านนั่นแหละ
1: โอเคก็เหลือว่าขั้นตอนเขามีอุทธรณ์แต่เพียงว่าในกระดาษเนี่ยมันการอุทธรณ์มันก็ค่อนข้างจะขุกขลักนะเพราะว่าจุดที่จะต้องไปอุทธรณ์มากที่สุดเนี่ยก็คือกรมการขนส่งทางบกคราวนี้เขาก็คงไม่ได้เตรียมการเจ้าหน้าที่หรือว่าความพร้อมในการที่จะรองรับขนส่งจังหวัดทุกที่เห็นวันนี้เนี่ยวุ่นไปหมดคิวคนจู่ๆไปกันเป็นหลักร้อยนะฮะแล้วก็รอกันจนกระทั่งเบื่อไปก็ต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่เจ้าหน้าที่งานประจำก็มีอยู่แล้วใช่ไหมต่อทะเบียนต่อป้ายวงกลมอะไรต่างๆก็มีงานทั้งเดิมอยู่แล้วนี่มันมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาในการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้าไปเนี่ยมันก็วุ่นอยู่ความวุ่นนะนี่ก็ปะว่าในเรื่องความโกลาหลตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะของเรื่องการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทุจริตนั่นแหละค่ะพี่วิสา
1: เรื่องทุจริต
0: เรื่องการทุจริตเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วนะคะมีการแถลงเมื่อตอน 16:50 นกรมการส่งที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงข่าวหลังเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการประชุมของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการประชุมวันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชุมมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะคะสรุปวันนี้ก็แล้วกันที่ประชุมได้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้เห็นคะแนนทั้งหมดของคนสอบจำนวน 279,000 คนถ้าสมมุติจะมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนก็จะมีคนที่เข้าสอบโดยไม่ได้จ่ายเงิน 207,000 ก็แล้วกันพี่ไพศาลจากผู้สมัครทั้งหมด 400,000 คนคะแนน 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบกว่า 200,000 คนเห็นความผิดปกติทั้งหมด 5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติของคะแนนที่ถูกปรับคณะกรรมการทราบข้อมูลที่ได้นำเสนอและมีมติว่าให้ยกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาทีนี้ถามว่ายกเลิกแล้วจะยังไงต่อก็คือจะมีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่โดยเขาจะตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดตรวจคะแนนใหม่หมดเลยค่ะแล้วขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะยกเลิกลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็จะลงนามประกาศชื่อคนที่ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่เดี๋ยวนะคะใช้คำว่าลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่หมายความว่าประกาศผู้ที่ได้คนใหม่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่สอบไว้ทั้งหมดแล้วจะโละบัญชีทั้งหมดและจะมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด 5,924 คน
1: 5,924 เนี่ยก็สรุปว่าโกงไม่ติดอยู่แล้วเพราะโกงอยู่แล้วเขาตรวจพบว่าโกงคะแนนอยู่แล้วนะก็จะไม่ได้กลับเข้ามาในบัญชีที่จะบรรจุแน่นอน
0: เอา200,000เตียนก็แปลกใจมีคนเข้าสอบกว่า 200,000

0: แสนแต่เห็นคะแนนทั้งหมดของคนเข้าสอบ 279,000
1: คืออย่างนี้ฮะในขณะนี้เขาทยอยตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 400,000 คนและขณะนี้ดูได้ตรวจไปแล้ว 279,000 คนละยังตรวจไม่ครบยังตรวจไม่ครบ
0: ไม่ถึง 400,000 ฮะคนสมัครกับ 400,000 แต่เข้าสอบ 200,000 ฮะสอบไม่ถึง 400,000สมัคร 400,000 เข้าสอบ 200,000 กว่าคนค่ะอ๋อ
1: แสดงว่า 279,000 นี่คือเข้ามาสอบจริงๆแต่ว่าสมัคร 400,000 สมัครแล้วไม่มาสอบ
0: คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบ 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบก็ 200,000 กว่าคนค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าเขาเห็นคะแนนหมดแล้วสิก็ทำคะแนนหมดแล้วแล้วรู้ลำดับหมดแล้วว่าจริงๆ
0: ก็เขาถึงจะได้ประกาศใหม่หมดไงฮะ
1: คืออย่างนี้ผมดูแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาตีไอ้ข้อกฎหมายว่าเขาจะทำอย่างต่อไปนี้ก็คือคณะกรรมการกสทเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะอำนาจของเขาเนี่ยก็คือจัดสอบแล้วก็ประกาศผลว่าใครสอบได้สอบได้อันดับที่เท่าไหร่เขาจะมีหน้าที่แค่นั้น
0: จัดสอบไม่ใช่ค่ะจัดสอบนี่คือมสวเป็นคนจัดสอบแต่การประกาศสอบเป็นใคร
1: เขาเป็นของกสทเพียงว่
0: าก
1: สทเนี่ยเขาเปิดประมูลแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการสอบเสร็จก็ส่งผลมาให้เขาเขาเป็นผู้ประกาศ
0: อ
1: ำนาจของเขาคือการประกาศชื่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าใครสอบได้อะไรยังไงเสร็จแล้วเมื่อเขาขึ้นทะเบียนว่าคนสอบได้เนี่ยก็จะส่งผลของการสอบตามอำนาจเขาเนี่ยไปให้คณะกรรมการกลางซึ่งนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่นายกมอบให้นายกมอบให้น้ำตีช่วยดูแลนะคณะกรรมการกลางเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการใหญ่แล้วก็จะมีคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นแยกย่อยไปเป็นรายจังหวัดเลยนะเป็นคณะกรรมการกลางจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการกลางจังหวัดปทุมธานีเขาจะแยกไปทุกจังหวัดเลยครบทุกจังหวัดคราวนี้คณะกรรมการกลางเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สั่งให้บรรจุข้าราชการครับโดยเอาชื่อจากที่กสทประกาศผลการสอบเนี่ยเอารายชื่อนั้นนะเอามาแจกจ่ายสั่งการให้แต่ละคณะกรรมการกลางจังหวัดไปจัดการดำเนินการบรรจุ
0: พี่แซนเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะเดี๋ยวยาว
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกล
0: ับ ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นะครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
6: คุณชุชนะบอกว่าผมขออุทธรณ์นะเวลาไปหน่วยราชการน่ะห้ามเรียกผมว่าคุณตานะครับ คือเราก็แพ้คนจนแพ้

0: ผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบมาร้องไห้แล้วยิ่งเห็นใจส่วนคุณบรรชัยเลิศบอกว่าคุณไพศาลค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนเคยได้รับบัตรคนจนและหลายๆเรื่อง
1: ไม่ใช่เห็นใจครับเข้าใจสถานการณ์เขาครับเข้าใจว่าของมันเคยได้นะครับไม่ได้ว่าเห็นใจหรือดีใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะก็
0: เข้าใจว่าคนเคยได้จะไม่ได้ดีแบบมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: ก็ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าฉันจนแล้วทำไมตอนนี้เกิดไม่จนขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
0: ส่วนดิฉันก็เป็นคนที่ตรงกับกฎระเบียบอะค่ะไม่ได้ถ้ามันมีกฎมีระเบียบมันต้องไปตามกฎตามระเบียบคุณผู้หญิงค่อนข้างมีอคติกับสีส้มมันไม่ได้มีอคติกับสีส้มหรอกบางครั้งก็คนก็ว่าเฮนเชียสีส้มนี่ทำไปเป็นเรื่องไปอย่างตอนที่คุณภาวุฒิเขาพูดเรื่องไทย AI passport เรียนเห็นด้วยนะเรียนเห็นด้วยส่วนคุณสิริกัญญาพูดว่ากรองละเอียดไปอันนี้ไม่มีคำว่าละเอียดไป
1: ไม่คุณสิริกัญญาเขานี้เขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณที่มาเขาเนี่ยนะแล้วเขาก็เคยสะดุดมาว่าเอ๊ะทำไมไปลดงบในส่วนของอะไรโครงการประชารัฐซึ่งก็คือปัดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่าถ้าคุณลดงบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณต้องการสกรีนลดจำนวนแน่นอนใช่ไหมเขาเคยตั้งคำถามนี้แล้วพอผลมันออกมาแล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยคุณสิริกัญญาเขาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันก็ตั้งตรงกับที่เขาตั้งสมมติฐานไว้เลยว่ารัฐบาลก็มีเจตนาที่จะต้องหาทางคัดกรองจำนวนลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันการคัดกรองเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องทั้งหมดหรือว่าเผลอเอาคนที่เขายากจนจริงเนี่ยพลอยหลุดไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องในสิทธิ์เรื่องการอุทธรณ์เนี่ยควรจะพิจารณากันกรองเขาให้ดีแต่ผมก็คิดว่าเขาก็พยายามจะสะท้อนลักษณะอย่างนี้นะ
0: บอกว่าคลังมีแผนตั้งแต่ต้นว่าต้องการลดจาก 50,000 และ 42,000คิดไว้แต่ต้นว่าจำเป็นต้องลดจำนวนให้เหลือประมาณ 9-10 ต้องมีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นและเข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์แต่วิธีการลดอาจทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเดือดร้อนจริงต้องตกหล่นไอ้ตรงนี้ฉันไม่เห็นด้วยถ้าสิทธิ์บอกว่ามีที่เกิน10ไร่แล้วคุณยืนยันว่าเกิน10ไร่แต่คุณจนจริงอันนี้ฉันก็ไม่ยอมรับนะคะ
1: ครับ
0: สิทธิ์เขาบอกว่าไม่ให้มีรถมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแต่ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแล้วคุณบอกคุณจนจริงอันนี้ก็เด้งก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ค่ะ
1: ก็อาจจะจนแต่ว่าเกณฑ์เขาออกมาอย่างนั้นเขาต้อง
0: นี่ก็ไม่ยอมรับคือเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ก็เกณฑ์อย่างนี
1: ้
0: ค่ะจนแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์2คันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมีที่เกิน10กว่าไร่แต่ยังไม่สามารถจะพ้นยังไม่สามารถจะสร้างรายได้ให้มันปะเลี้ยงปากเลยคือถ้ามีที่สิบไร่ไม่ควรมารับเงินเดือนละ300ไหม
1: คือนิยามคำว่าจนมันมีความหมายค่อนข้างกว้าง
0: คือดิฉัน
1: บางคนก็บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็จนแต่เราก็ดูแล้วให้เขาไม่ได้ยากจนอะไรมากมายก็แล้วแต่ว่าเมื่อตั้งเป็นกฎเป็นกรอบมาว่าประกอบไปด้วยต่างนี้นะถ้าตรงนี้โอเคเราถือว่าได้สิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห
0: ์
1: ถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปก็ถือว่าไม่ได้สิทธิ
0: ์มีได้เคย
1: มันก็คืออย่างเงี้ยมันก็คือมีเกณฑ
0: ์เมื่อมันมีเกณฑ์ก็ต้องยอมรับนะคะ
1: มันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณจนหรือคุณไม่จนเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งในกรอบว่าต้องให้คนจนเข้าแล้วบอกให้ฉันก็จนทำไมไม่ได้เข้าไม่ใช
0: ่บอกผมก็มีรถสองคันแต่ผมจนผมก็มีที่สิบไร่แต่ผมก็จนอย่างวันนั้นน้องแกก็จบปวช.ปวส.แล้วก็เป็นช่างภาพเงินเดือนแกแค่หมื่นกว่าบาทบอกผมบ้านผมก็เช่าอยู่ผมไม่มีที่เลยทั้งบ้านผมก็ไม่มีที่เลยจริงๆผมนี่ควรจะได้มากกว่านะผมนี่จนแท้เลย
1: มีรายได้ไหมเดือนละหมื่นกว่า
0: หมื่นกว่าบาทยุ้งที่พอที่ไหนอะคะ
1: ไม่พอแต่ว่าเกิน100,000ต่อปี
0: ฐานที่จะอยู่กรุงเทพหมื่นกว่าบาทไม่พออยู่แล้วค่ะเช่าห้องหลังห้องนิดนึงบ้านผมไม่มีใครมีที่เลย
1: ลำบาก
0: ควรจะได้ด้วย
1: ถ้ารายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทลำบาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ชีวิตแบบต้องกระเม็ดกระแม
0: ่ค่ะ
1: แต่ว่าก็ถ้ารวมรายได้แล้วก็มันก็แสนกว่า

0: เกินแสนต่อเดือนได้ต่อปีก็ไม่ใช่เกณฑ์เพราะว่าเขาต้องไม่เกินแสนนะฮะรายได้ต้องไม่เกินแสนเอาคราวนี้มาที่เรื่องของการสอบบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นนะคือสรุปอย่างเงี้ยผมสรุปแล้วกันมติกรรมการกสถวันเนี้ย
1: ประกาศผลใหม
0: ่ที่เขาบอกว่าเขาจะเอาคนที่ชัดๆเลยผิด 3,600 คนเนี่ยยกเลิกการบรรจุอะไรต่างๆเนี่ยเขามาดูข้อกฎหมายไม่ได้อำนาจเราไปแยกแยะไม่ได้อำนาจกสถมีอย่างเดียวคือประกาศกับยกเลิกการประกาศเขาก็เลยสรุปวันนี้ที่แถลงเนี่ยวันนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าสรุปว่าเราจะยกเลิกประกาศทั้งหมดครับแสนไอ้ 15,000 คนเนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วบรรจุกันไปแล้วเนี่ยยกเลิกทั้งหมดและต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประกาศรายชื่อ
1: ใหม
0: ่การสอบใหม่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันคือวันนี้มีมติเลยว่าให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่เคยประกาศไว้ 15,000 คนนั้นน่ะยกเลิกไปทั้งหมดเท่ากับตอนนี้ 15,000 คนมีทั้งคนที่สุจริตทุจริตนะขาลอยหมดละแต่ในเมื่อจดหมายมันยังไม่ไปไอกระบวนการของหนังสือมันยังไม่ไปถึงของคณะกรรมการแต่ละจังหวัดใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ปลดเขายังไม่รื้อเขาจะรอหนังสือที่คณะกรรมการกสทเนี่ยเขาประกาศยกเลิกแล้วเขาจะประกาศชุดใหม่แล้วเขาจะส่งไปให้คราวนี้คุณก็จะดูเลยว่าอ้าวชุดใหม่เนี่ยใครที่ไม่ได้อยู่ในชุดใหม่แล้วบรรจุไปแล้วออกจากราชการทั้งหมดต้องทำหนังสือให้ออกจากราชการทั้งหมดและคนที่มีรายชื่อใหม่แล้วยังไม่ได้บรรจุคุณก็ต้องบรรจุเข้าไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกลางของแต่ละจังหวัดของท้องถิ่นแต่ละจังหวัดก็จะต้องรอกระบวนการนี้รอการสั่งการหรือรายชื่อดังกล่าวไปนี้เอาไปดำเนินการพร้อมกันคนที่ไม่มีรายชื่อและบรรจุไปแล้วก็ต้องเอาออกไปคนที่ไม่มีรายชื่อแต่ปรากฏคราวนี้เป็นชื่อใหม่เข้ามาก็ต้องรับบรรจุเข้าไปนี่คือสิ่งเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้คราวนี้กระบวนการในระหว่างนี้ก็มีคนถามบอกว่าอ้าวแล้วคนที่เขาได้รับผลกระทบถึงว่าเขาจะทุจริตมาหรือไม่ทุจริตมาแต่ว่าใครก็ออกจากราชการอย่างนี้ทั้งที่เคยประกาศเนี่ยเขาฟ้องได้ไหมคุณรังสิตบอกได้เขาก็ไปฟ้องศาลปกครองเอาเพราะอันนี้มันคือคำสั่งทางปกครองมันไม่ได้เป็นเรื่องของคือคณะกรรมการใช้อำนาจทางปกครองเราเป็นผู้ประกาศชื่อเขาแล้วเราเห็นว่ามันผิดพลาดเราก็ใช้อำนาจของเรายกเลิกทั้งหมดแล้วเราก็ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงแล้วการสอบได้จริงๆมันคือใครบ้างแล้วเราประกาศชื่อใหม
1: ่การที่ไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยจะแจ้งความผิดเขาไหมคะข้าราชการเข้าไปแล้วเนี่ยออกยากนะคะพี่ไพศาล
0: คือคณะ
1: อยู่ๆไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยให้เหตุผลอะไรคะ
0: เพราะว่ารายชื่อที่สอบได้บรรจุเนี่ยมันมีการเขาสั่งบรรจุและไม่บรรจุตามรายชื่อที่ส่งเข้ามาคณะกรรมการกสทเขารับผิดชอบเป็นคำสั่งทางปกครองเขารับผิดชอบเดิมเขาประกาศแล้วเขายกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ต้องยกก็ต้องให้ออกจากราชการเพราะผลการสอบเนี่ยเขาได้ยกเลิกไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นโมฆะละ
1: ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะพี่สันฟังเข้าใจทุกอย่างแหละประกาศแล้วยกเลิกการประกาศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้าไปรับราชการแล้วให้เขาออกจากราชการเนี่ยในคำสั่งนั้นน่ะจะเขียนว่ายังไง
0: ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการในส่วนจังหวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดนะเขาก็ต้องอ้างถึงประกาศการแจ้งผลสอบที่มีการยกเลิกและประกาศใหม
1: ่โอเค
0: คนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยถูกยกเลิกเพราะว่ารายชื่อของคุณชุดนั้นเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วคุณก็ต้องออกไป
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าดีขนาดไหนแล้วที่เขาไม่บอกว่าคุณทุจริตเข้ามา
0: ทุจริตไม่ทุจริตก็เป็นเรื่องของทางคดีที่จะไปว่ากันอีกทางหนึ่งซึ่งมีปปช.เขาดำเนินการ
1: มันอย่างนี้ค่ะพี่เพชรที่กำลังจะคิดว่าเอาออกไปถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องไปร้องแล้วก็อาจจะไม่มีคดีติดตัวหรอก 5,000 เนี่ย
0: 5,924 เนี่ยจะไม่มีชื่อกลับมา

0: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: เอ้าประกาศยกใหม่เนี่ยนะตอนนี้บรรจุไปแล้ว 15,000 คนถูกไหมฮะคุณอันแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยมัน 5,900 เอาเพราะว่า 5,000
0: นี่บรรจุได้ไง 10,000 คนคะเข้าแค่ 6,900 แค่ 6,600 ตำแหน่งเองค่ะ
1: ผมก็ยังสงสัยแต่เขาบรรจุไปแล้วทั้งหมด3ระลอกเนี่ย 15,000 คน
0: เพราะว่าสอบครั้งนี้อ่ะบรรจุแค่ 6,600 ตำแหน่ง 6,900 ตำแหน่งค่ะ
1: อันนี้เกิดการ
0: ไม่ใช่หมื่นตำแหน่งค่ะ
1: เกิดการขยายอัตราหรืออะไรไงไม่สามารถทราบได้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมดเนี่ย 15,000 คน
0: มีข้าราชการตั้ง 15,000 คนตายตาย
1: เนี่ยในรอบเนี้ยในรอบการเลือกใน
0: สอบครั้งนี้นะคะ
1: ใช
0: ่ตอนประกาศบอก
1: แล้ว
0: 6,900
1: ประกาศ3ระลอกขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีรายชื่อไว้แล้วก็เรียกมาบรรจุ3ระลอกที่ล่าสุดเนี่ยที่คุณอนุทินบอกว่าให้เลื่อนไปก่อน1กรกฎาคมเนี่ยคือระลอกสุดท้าย
0: ค่ะ
1: 5,000 คนระลอกสุดท้ายแล้วก็คณะกรรมการกลางเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวมันคนบริสุทธิ์เขาเสียสิทธิ์ก็เลยไม่ให้ทางกสท.ยกเลิกคำสั่งที่ว่าเลื่อนก็กลายว่าบรรจุไปแล้วเพราะบรรจุครบไปแล้ว 15,000 คนเขาจะประกาศยกเลิกหมดคราวนี้ในจำนวน 15,000 คนเนี่ย 9,000 คนได้บรรจุไปแล้วก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมไม่ต้องเอาออกแล้วบรรจุใหม่เพราะว่าคำสั่งเนี่ยมันรอจนกระทั่งการประกาศรายชื่อชุดใหม่มาเขาจะอยู่ในชื่อทั้งเก่าและใหม่ 9,000 คนแต่ 5,900 คนใช่ไหม 5,900 คนเกือบๆ 6,000 คนเนี่ยคนเนี้ยจะต้องถูกถอดออกแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาแทนเป็นรายชื่อใหม่เข้ามาแทนพร้อมจะต้องถูกให้ออกจากราชการเนี่ยประมาณ 5,000 คน
0: และ
1: จะม
0: ี
1: จะมีคนใหม่ที่ได้รับการขึ้นว่าประกาศได้เนี่ยบรรจุเข้ามารับราชการแทนในจำนวนเท่ากันครับ
0: ดิฉันไม่รู้ว่าตามเทศบาลตามอบต.ต่างๆนี่มันจะเกิดความแตกแยกขนาดไหนนะคะเพราะไอ้รถที่เขาเข้าไปนั่นเขาล็อกกันไว้หมดแล้วเขาเป็นพรรคเป็นพวกกันแล้วอยู่ๆมีคนใหม่ที่ไม่ใช่พรรคไม่ใช่พวกไม่ใช่กวนเขาเข้าไปจะอยู่ได้ไหมครับพี่ไพศาล
1: ก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาต้องเบรก
0: ดูจะยุ่งอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ไม่ง่ายตัดไปเบรกสักครู่ก่อนครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อครับคุณอาน
3: ค่ะ
2: เนี่ยคุณอานสิทธิ์เขาแถลงชัดเจนว่างี้เลยนะคณะกรรมการกสถหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะมีมติให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งคาดว่าคุณวันชัยจันทรพรประธานกสทเนี่ยจะลงนามในต้นสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงนามประกาศบัญชีรายชื่อชุดใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนและรอบคอบก่อนการประกาศยืนยันว่าไม่ใช่

0: ้การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้อยู่แล้วก็จะเรียงลำดับใหม่ก่อนประกาศรายชื่อชุดใหม่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะ
1: โกลาหลเหมือนกันนะฮะ
0: ครับอันนี้ก็บอกว่านอกจากนี้ยังจะเข้าแจ้งความผู้ที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่กสทเพราะกสทพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้รับจ้างหรือผู้ที่จัดทำข้อมูลเสนอมาให้ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่าคณะกรรมการกสทจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ตัวคณะกรรมการไม่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าคนที่ส่งข้อมูลมาให้กสทลงมติประกาศเนี่ยจะต้องถูกแจ้งความใช่ไหมคุณอนันต์บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการกสทก็อยู่ในรายชื่อที่ปปช.เรียกตรวจสอบอยู่ทุกคนอยู่แล้วหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนปปช.ก็จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและเมื่อถามว่าพบความผิดปกติของคะแนนในพื้นที่ใดมากที่สุดคุณอนันต์บอกว่าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยจะพบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
1: ใช่
0: ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงอำนาจของกสทในการเพิกถอนหรือไม่ลองเซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรในฐานะรักษาราชการแทนที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ถ้ามติเกิดจากคณะกรรมการของสทกสทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีอำนาจหน้าที่พิจารณามติตัวเองทำให้ถูกต้องยืนยันว่ากสทมีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้ยกเลิกการประกาศที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปทำให้มันถูกต้องและประกาศใหม่อยู่ในอำนาจของกสทนี่ปลัดเซมเบ้เขายืนยันนะ
1: พี่ไพศาลคิดว่าจะมีคนกล้าฟ้องไหมคะคนที่ถูกยกเลิก 5,000
0: ผมเชื่อว่ามีผมเชื่อว่าจะมีผมเชื่อว่าจะมีคือมัน 5,000 บุคคลเนี่ยมันต้องมีผู้กล้าอยู่แล้ว
1: 1จะมีคนกล้าฟ้องไหม2เขาจะกล้าเอาผิดกับ 5,900 คนนี้ทุกคนไหมถ้าคุณพบว่าคะแนนมันผิดปกติหมดเนี่ยตกลงว่าไม่ต้องรับผิดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันผิดปกติแบบเนี้ยคุณตั้งข้อสังเกตว่าเขาผิดปกติเพราะเขาว่าจ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดปกติเพราะมีการว่าจ้างจ่ายเงินเนี่ยทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องผิดถูกไหมคะฟังดูเนี่ยมันได้หมดอะค่ะพี่ไพศาลค่ะยกเลิกเพราะมีอำนาจประกาศใหม่เพราะมีอำนาจคนที่ยกเลิกจะมีใครฟ้องไหม2แล้วเขาจะมีความผิดไหม 5,900 คน
0: ก็
1: ทำได้ค่ะแต่มันจะไม่จบแค่นี้หรอก
0: มันคงจะมีอะไรที่แยกย่อยไปกว่ามากกว่านี้เยอะแต่ในขณะนี้ผมว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนสาธารณสุขเขาเอาเฉพาะว่าเคลียร์ในส่วนของการคนที่โกงแล้วเข้ามาเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาสอบได้ถูกต้องเอาเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการ
1: อ่ะขอต่อถ้าสมมติเขาไปร้องศาลปกครองแล้วให้คุ้มครองเขาจะเป็นยังไงต่อ
0: ก็ถ้าสมมติว่าสั่งศาลดูแล้วมีมูลแล้วสั่งคุ้มครองก็ยังให้เขาออกจากราชการไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได
1: ้เอาต่อเข้าแพ็คทีมกันทั้งเทศบาลทั้งอะไรเขา
0: ไม่ยอม
1: เป็นกวนเดียวกันหมดเลยส่งไอ้หนูหน้าสายสอบได้คะแนนดีเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งใจอ่านหนังสือถือคำพีฉันอยากจะเป็นข้าราชการที่ดีส่งเข้าไปอยู่ในนั้นไปบางคนหนึ่งไปบางย่านางคนหนึ่ง
0: คือนาทีนี้
1: อยู่ได้ไหมพี่ไพศาล
0: ไม่ทราบกับคือนาทีนี้ทุกคนก็ต้องอิงข้อระเบียบข้อกฎหมายกันให้รัดกุมอ่ะพลาดท่าเสียทีก็ยุ่งกันเหมือนกับผมดูแล้วเนี่ยกสทเลยเนี่ยของมหาไทยก็คงจะพลิกข้อกฎหมายดูนะว่าก็ต้องทำอะไรยังไง
1: ทำได้แต่มันเดียนไม่ได้เข้าข้างใครอ่ะแต่ฉันดูแล้วว่ามันจะมีอะไรยุ่งๆตามมาอีกเยอะเลย
0: มันมีขั้นตอนที่
1: คุณจะกล้าดำเนินคดีคน 5,900 คนไหมถ้าคุณคิดว่าเขาผิดคะแนนก็ผิดอยู่ๆคุณจะเรียกมาบอกว่าคะแนนคุณมากขึ้นโดยปกติเขามีเมตตาแก้คะแนนให้คุณโดยที่คุณไม่ไปว่าจ้างเขา มันใช่หร

0: แล้วถ้าคุณว่าจ้างคุณไม่ผิดเหรอถ้าไม่ผิดคุณเอาเขาออกทำไม
1: คือในส่วนผมก็คือปปช.ในส่วนคดีเนี่ยเขาทำอยู่แต่ว่าเขาจะครอบคลุมมาถึงผู้ที่เป็นคนจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าในการไต่สวนเท่าที่ประกาศรายชื่อมาเนี่ยมันยังไม่ลงลึกถึงขั้นนั้นใช่ไหมยังไม่ลงลึกไปถึงคนที่จ่ายตังค์แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วอะไรเงี้ย 5,000 คนยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเขาจะคุมไปถึงหรือเปล่าเราไม่รู
0: ้
1: แล้วก็ในส่วนของมหาดไทยเขานอกจากจะหาทางเอาคนที่จ่ายเงินแล้วซื้อตำแหน่งเข้ามาซึ่งได้รับการบรรจุไปแล้วเอาออกไปให้หมดก่อนเนี่ยแล้วเขายังจะต้องมีการดำเนินคดีไปแจ้งความดำเนินคดีที่เคยมีการแจ้งความกับทางตำรวจกองปราบด้วยหรือไม่ในกลุ่ม 5,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่ทราบใช่ไหมว่าเขาจะมีขั้นตอนตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะเผลอๆไม่แจ้งก็จะถูกละเว้นได้นะคือคุณยกเลิกแล้วเพราะเห็นว่าเขาทุจริตนะแล้วคุณยังไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยคือเอาออกจากรายการแล้วไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยเนี่ยก็อาจจะถูกละเว้นเพราะมันโดยปริยายก็อาจจะบีบบังคับให้มาไทยก็จะต้องไปแจ้งเอา 5,000 กว่าคนเนี่ยถือว่าร่วมกระทำการทุจริตด้วยอยู่ในกระบวนการอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกับทางด็อกเตอร์วินจ่าพิชิตอะไรทั้งหมด
0: เรื่องออกจากรายการเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่ไพศาลเรื่องใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆจะประกาศเข้าประกาศออกง่ายๆเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณชุชนาบอกว่าอย่างนี้นะคะมันมีผลก็คือว่าถ้าเกิดเหตุผลของการออกจากราชการเนี่ยมันจะมีผลต่อการสมัครงานใหม่ตลอดชีวิตค่ะโดยเฉพาะงานราชการ
1: ก็เห็นมีคนก็พูดอยู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่ทุจริตเนี่ยแล้วได้ถูกออกจาก
0: เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
1: ด้วยสาเหตุก็คือซึ่งเขาระบุใช่ไหมว่าทำไมถึงบรรจุแล้วให้ออกก็ว่ามันเกิดจากการทุจริต
0: แต่ถ้าไม่ทุจริตให้เขาออกทำไม
1: การสอบก็มา
0: แล้วถ้าบอกว่าเขาทุจริตมันต้องมีคดีค่ะถ้าไม่มีคดีให้เขาออกยากนะคะ
1: ครับ
0: ราชการนี่ออกยากนะพี่ไพศาลไม่ใช่ออกง่ายนะออกยากนะค่ะก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครแต่เพียงแต่กำลังคิดว่ามันจะมีความวุ่นวายอะไรตามมาบ้างเท่านั้นเองอะค่ะอ้าวมติชนออนไลน์เขียนอย่างเงี้ยค่ะสนธิประกาศปิดตำนานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ360องศาตีพิมพ์วันสุดท้าย37กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้คือหนังสือพิมพ์รายวัน
0: ใช่ให้รายวัน
1: หรือว่าตัวไหน
0: ผู้จัดการรายวัน360องศาเนี่ยค่ะ
1: ฉบับกระดาษยังมีอยู่นะ
0: จะปิดฉบับกระดาษค่ะวันสุดท้ายสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะ
1: ผมก็เสียดายเหมือนกันนะฉบับแรกๆที่ตีพิมพ์ก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ด้วย
0: พี่ภาษาเป็นคนทำฉบับแรกค่ะ
1: ผมเป็นคอลัมนิสต์อยู
0: ่ตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมคะ
1: ฉบับแรกเลย
0: โอ
1: ้มีคอลัมนิสต์อยู่หน้าหนึ่งเต็มๆอ่ะผมเบื่อเขาเป็นคนใช้การ์ตูนวาดเป็นรูปหน้าคอลัมนิสต์แต่ละคน
0: คุณเบื่อก็คือคนที่ทำบัญชาคามิน
1: บัญชาคามินเนี่ยเบื่อ
0: เห็นว่าตัวจริงหล่อจริง
1: เขาทำแอร์บรัชอยู
0: ่พี่เอสัน
1: หล่อมาก
0: มีคนบอกตัวจริงหล่อ
1: หล่อมากหล่อพอๆกับหน้าเดทอ่ะ
0: เดทอาสาสมัครกินเหรอจริงๆใช่ไหมคะมีคนก็พูดอยู่ว่าตัวจริงหล่อเนี่ยไม่เคยเจอเขาหรอกเผื่อก็ฟังอยู่ก็ได้ดีใจมีผู้กล่าวคนหนึ่งบอกจริงตัวจริงหล่อมากพี่อัน
1: เขาเป็นครีเอทีฟอยู่ตอนที่ผมรู้จักเขาเป็นครีเอทีฟอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา
0: ใช่ค่ะมีคนบอกอย่างนั้น
1: แล้วเขาเพิ่งกลับมาจากสหรัฐเขาไปเรียนเรื่องแอร์บรัชเลยเพราะเขาทำแอร์บรัชทำวาดภาพโดยใช้ไอ้ตัวแอร์บรัชพ่นละเอียดเลยนะคุณเบื้อเขาเชี่ยวชาญตรงนั้นแหละ

0: อือฮึแล้วมาทำปกหนังสือให้กับผู้จัดการรายเดือน
1: ค่ะ
0: ใช้เทคนิค Airbrush
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ปิดฉากสิ้นเดือนนี้ละ
0: อืมก็ตอนนั้นมันน่าจะปี2500น่าจะ2,533สามสิบกว่า
1: 32ค่ะจำได้เงินเดือนข้าราชการตอนนั้น 3,500 คุณสุทธิให้ 6,000 ถึงได้มีพวกเพื่อนเดียนรุ่นเดียนเนี่ยเริ่มต้น
0: ไปอยู่หลายวัน
1: ผู้จัดการเต็มไปหมดถูกต้องค่ะขยายวงการเลย
0: คุณชานชัยสมวนวงโอ้ยมากันแบบมากัน
1: ราชการ3,500ผู้จัดการจ่าย 6,000
0: โอ้ตอนนั้น 6,000 เลยเออผมจำไม่ได้เงินผมจำไม่ได้ตอนนั้นเงินเดือนผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ย 6,000 เหรอ
1: เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือสูงมากอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อผมเป็นระดับอาวุโสไปแล้ว
1: ใช่อ่ะเด็กจบใหม่ปริญญาตรีเงินเดือนราชการ 3,500 อยู่ตอนนั้นนะคะ
0: ตอนนั้นผมเกินไปแล้วเงินเกินไปแล้ว
1: เข้าใจว่าอย่างนั้นคงงๆกันใช่ไหมคะมันเคยมีเงินเดือน 3,500 ในโลกนี้ด้วยหรอ
0: เออผมก็สมัยเริ่มทำงานก็2,000-3,000 มั้งผมจำไม่ได้เหมือนก
1: ั
0: น2,000-3,000เหมือนกัน
1: ตอนเงินเดือน 3,500 เนี่ยทองบาทละแค่ 4,300 นะฮะ
0: อืม
1: ค่ะ 4,000 โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อเมริกา2นาทีครับ
2: ค่ะ
1: คุณอันนะเรามีข่าวจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรมีอะไรไหมไม
2: ่มีใช่ไหมดูก่อนนะคะไม่มีนะคะ
1: okay.
2: today ไม่มีสักไม่มีสักนิดเดียว
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ก็มีเรื่องคุณหมอสรณะนะอีกเรื่องหนึ่งที่
2: ไม่อยากเชื่อเลยแกรุ่นเดียวกับอาจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรนะเพื่อนไห่เนี่ยอายุเท่ากันนะฮะ
1: เขาเรียน
2: อัสสัมชัญเพ
1: ื่อ
2: นรุ่นเดียวกันเพื่อนรักกัน
1: อายุเท่าไหร่
2: 70แล้วนะ
1: อาจารย์ชัยยันต์ก็70อ่ะ
2: ไม่อยากพูดเลยถึง
1: อาจารย์ชัยยันต์70อ่ะ
2: ใช่ค่ะน่าจะถึงค่ะ
1: ก็คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประชุมกันวันนี้นะ17กรกฎาคมมีมติเป็นเอกฉันท์
2: ว่าแต่ละขออภัยค่ะเดี๋ยวก็จะโกรธเอาเกิด02อ่ะค่ะ
1: 02
2: 67
1: 8ปี
2: 67ค่ะจะไม่70
1: ใช่ยังไม่70
2: เพราะถ้า70เป็นกสทช.ไม่ได
1: ้ครับใช่ต้อง
2: 67โอเคค่ะค่ะ
1: ก็มีมติเอกฉันท์เลยนะมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา4วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553จึงถือ

0: ว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ในวงเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2564ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.โดยเรื่องนี้ระบุว่าก่อนการประชุมวันนี้กรรมการได้กำหนดกรอบประเด็นที่จะใช้วินิจฉัยไว้ตั้งแต่การประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกลับไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมทั้งจัดทำความเห็นในแต่ละประเด็นไว้ล่วงหน้าแล้วก็เรียกประชุมกันในวันนี้17กรกฎาคมกรรมการได้ไล่หาลือไปตามประเด็นที่กำหนดไว้ทีละข้อก่อนสรุปผลเป็นลำดับขั้นและจึงสรุปความเห็นในภาพรวมอีกครั้งแม้กรรมการแต่ละคนจะมีเหตุผลหรือแนวทางอ้างอิงข้อกฎหมายแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการแต่ข้อสรุปสุดท้ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีรายงานข่าวว่าในการประชุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยเนื้อหาการพิจารณาทั้งหมดมุ่งไปที่ประเด็นเดียวคือกรณีที่นายแพทย์สรณะ
1: รับเงิน
0: ยังคงประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่โดยไม่มีการหยิบยกประเด็นอื่นขึ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมเอาประเด็นเดียวเรื่องนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในภาพรวมเป็นการพิจารณาประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นมีผู้เสนอให้ลงมติวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะแต่มีกรรมการบางคนเห็นว่าหน่วยราชการบางแห่งที่ขอข้อมูลไปยังไม่ได้ส่งข้อมูลสำคัญมาเช่นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้ส่งจดหมายการตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะมาให้และนายแพทย์สรณะเองก็ไม่ยอมมาชี้แจงต่อคณะกรรมการสรรหาตามที่ได้เชิญไปก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกำหนดให้มีการลงมติในวันที่17กรกฎาคมโดยมีการกำหนดที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะโดยกรรมการสรรหาแต่ละคนจะต้องไปพิจารณาตัดสินด้วยข้อมูลที่มีอยู่และมาลงมติในการประชุมกันรายงานข่าวก็แจ้งว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์นะว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนก็ได้รับทราบแล้วระบุกลับมาว่าหลังกลับจากเมืองจีนจะลงนามทูลเกล้ากราบบังคมทูลปลดนายแพทย์สรณะออกจากตำแหน่งประธานกสทช.นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรียกเงินจากการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองภายหลังแต่ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าคณะกรรมการสรรหากสช.นัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคมใช้เวลานานกว่า2เดือนในการพิจารณาคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะ
1: วันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาก็คือคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่แรกที่นายแพทย์สรณะเข้ามาเลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ใช่ครับโดยตำแหน่งนะ
1: เขาเอาคณะกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือคนที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นกลับมาพิจารณาถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ว่าไอ้ที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นน่ะมันผิดพลาดหรือเปล่าพอมาในงวดนี้ก็คือเป็นเอกฉันท์ก็เลยกลายเป็นว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นเท่ากับไม่เคยเป็นมาก่อนนะพี่ไพศาล
0: ใช่เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งนี้เลย
1: เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนไม่ว่าจะเคยมีมติอะไรต่อมีอะไรไปต่างประเทศตลอด4รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปีอะไรอะคะพี่วิสารเขาเข้ามาตั้ง4รัฐบาลแล้วนะคะ
0: 4ปีแล้ว
1: 4ปีเนี่ยไปต่างประเทศมาต้องดูกี่ครั้งอันนั้นเท่ากับเป็น0หมดเลยค่ะ

ณะกรรมการสรรหาที่ปัจจุบันเนี่ยเหลือ5คนนะคะจากที่7คน2คนเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วตามวาระ1ก็คือคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา

0: การที่จะเลือกคนไปกสทช.ได้อ่ะคิดดูใช้ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยอย่างเงี้ยใช้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้ตุลาการศาลปกครองใช้ผู้พิพากษาศาลฎีกาน่ะมาเป็นกรรมการสรรหา
1: เอ๊ะมีทางสภาด้วยไหมประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านด้วยไหม
0: คงมีอะค่ะแต่ว่าอันนั้นพ้นวาระตามตำแหน่งไปแล้วสองคนอีสองคนพ้นจากตำแหน่งตามวาระมติวันนี้มีแค่4ท่านเพราะว่าคุณยุพินชรานนท์นิวัฒน์ที่เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มาประชุมเพราะฉะนั้น4ท่านวันนี้ที่มีมติตรงกันหมดเลยเนี่ยก็คือจากศาลฎีกาจากศาลปกครองสูงสุดจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งค่ะคือระดับเบอร์อย่างนี้ทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วเอกสารที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกสารที่มาจากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาเพราะว่าเขาไปออกตรวจอยู่ที่นั่นและไปลาออกหลังจากที่ตัวเองกำลังจะได้เป็นประธานกสทช.ค่ะในระหว่างที่ได้มาแล้วอ่ะ
1: จะเป็นกรรมการแล้วตอนนั้น
0: เป็นกรรมการแล้วยังไม่ออกมาออกวันที่12เมษาก่อนที่วันที่13เมษาจะโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นี่เขาเลือกเอาเฉพาะหลักฐานที่มาจากราชการนะพี่ไพศาลแล้วเขาก็น่าจะมีรับเงินจากบริษัทยาด้วยนะคะ
1: ไม่เห็นว่าเขาเช็คไปมียังมีเป็นบอร์ดและวิสาหกิจอะไรอยู่ยังไม่ได
0: ้อ๋อแล้วก็ก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยก็เป็นบอร์ดแบงก์กรุงเทพค่ะเคยเป็นกรรมการบอร์ดแบงก์กรุงเทพ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ถ้าจะเอาแบบที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยถ้าฟังจากหมอสุภัททาสุวรรณกิจเนี่ยหมอสุภัทไซยับกว่านั้นอีกค่ะบอกว่าเคยอยู่ใน Facebook เวลาที่จะไปออกตรวจของโรงพยาบาลเอกชน2แห่งเนี่ยไปออกตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9บ้างหรือว่าที่ไหนบ้างพระราม9ตรวจเฉพาะวันอาทิตย์โรงพยาบาล นั้นเนาะพอเป็นเรื่องมาเนี่ยมันถึงได้ปลิวออกจากเพจเรื่องที่เอาเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ไม่ได้เอาหลักฐานจากทางเอกชนแล้วก็ไม่ได้เอาหลักฐานพวกนี้มาด้วยซ้ำไปนะคะเอาแค่จากหน่วยราชการคือมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ซึ่งดูจะปฏิเสธยากนะ
0: ค่ะว่าแต่ว่าพักกันอีกรอบนึงก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: เพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีมาคุยกันต่อครับคุณนันครับ
4: เรื่องในแพทย์สรณะเนี่ยเดนก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเปิดช่องนะคะว่าให้ไปร้องศาลปกครองได้นะคะถ้าไม่รู้สึกได้รับความเป็นธรรมจากมติของกรรมการสรรหาในครั้งน
3: ี้ตัวหมอสรณะใช่ไหม
4: ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยนำชื่อขึ้นโปรดเก้าทูลเก้าเพื่อให้โปรดเก้าออกมาเนี่ยหมอสรณะยังจะกล้าอยู่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าอ่านใน Facebook ของอาจารย์ชัยยันศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรที่เรียกคุณหมอว่าคุณหมอไห่สรณะเพื่อนรักก็เป็นเพื่อน

0: ด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยบอกหมอหายคงจำได้นะตอนที่ลงคะแนนเสียงให้เป็นกรรมการกสทช.เนี่ยคุณหมอบอกผมว่าคุณหมออยากอาสาเป็นประธานกสทช.กสมทช.และอยากให้ผมบอกกรรมการบางท่านให้ลงเสียงสนับสนุนคุณหมอผมก็สนับสนุนจนหมอได้เป็นประธานกสทช.เป็นเกียรติแก่พวกเราชาวอัสสัมชัญแล้วก็แต่ทีนี้เรื่องราวที่มันตามมาเนี่ยอยากให้คุณหมอไปอ่านแล้วจะเข้าใจอาจารย์ชัยยันว่ามันเป็นเรื่องของการมีเจตนาฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้มันเข้าข่ายละเมิดพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญหากข้อเท็จจริงปรากฏมีความผิดกับมีเจตนาฟอกขาวหรือเจตนาให้บุคคลดังกล่าวยังอยู่ในตำแหน่งโดยมิชอบนะคะคือเร่งให้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่มันถูกต้องอะค่ะเพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการปลดเกล้าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือเขาบอกว่าการวินิจฉัยเนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ปี2566นะที่เงินปมคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการหลายคณะทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาหลังจากนายแพทย์สรณะผ่านการสรรหาให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.เมื่อปลายปี2564และถูกโหวตเป็นประธานกสทช.เมื่อราว4ปีก่อนก็คือประมาณปี2565โดยคณะกรรมการสรรหานำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาโดยรายงานกรรมาธิการชุดนี้สรุปว่านายแพทย์สรณะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกสทช.ทั้งนี้รายงานกรรมาธิการเทคโนโลยีวิสภาได้พิจารณา2ปมสำคัญคือ 1. ยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยระหว่างดำรงตำแหน่งกสทช.ขัดต่อมาตรา8และมาตรา26ที่กำหนดให้กรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและไม่ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะ2ขณะเดียวกันโรงพยาบาลรามาธิบดีสังกัดมอมีดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รามาชานอลภายใต้การกำกับดูแลกสทช.โดยรายงานกรรมธิการที่เห็นว่านายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับการสรรหาอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามแถมยังสอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่มติที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่3สิงหาคม65ที่มีนายแพทย์สรณะเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบไปมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องรามาชานอลต่ออีก2ปี
0: อันนี้คือเขาก็มองว่าในระหว่างทำงานเนี่ยมันมีอะไรที
1: ่ผลประโยชน์ทับซ้อน
0: บ้างหรือว่าแม้กระทั่งให้ควบรวมบริษัทโทรคมนาคมยักษ์2บริษัทเข้าด้วยกันเนี่ยลงมติทุกกี่ครั้งปรากฏว่าประธานลงไปกระโดดลงมติด้วยจนสามารถควบรวมกันได้ทั้งที่ผลการวิจัยของจุฬายืนยันว่าการควบรวมจะทำให้ราคาค่าบริการโทรคมนาคมในไทยเพิ่มขึ้นถึง 20% ถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วจากมติวันนั้นจะถึงวันนี้เราไม่เคยมีการแย่งกันทำโปรโมชั่นในเครือข่ายใหญ่ที่บริการในประเทศไทยอีกเลยเดียนไม่เคยได้รับเลยแพงเท่ากันหมดไม่เคยมีการแข่งขันในการให้บริการและราคาเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี
1: ้คราวนี้ Next New เนี่ยเขาไปขุดมานะเขาบอกว่าหมอสรณะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วอยู่ในชื่อคนที่จะไปดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆมาก่อนหน้ากสทช.เนี่ยหลายตำแหน่งนะ
0: ตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มี
1: ปี58เนี่ยในยุครัฐบาลกสทช.มีชื่อติดโผเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้สารรัฐมนตรีสาธารณสุขท่ามกลางกระแสข่าวว่าในฐานะหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจว่ากันว่าเคยรักษาเนื้อคำปรึกษาด้านการแพทย์แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและมีความสนิทสนมกับคนวงในคสช.หลายคนอย่างไรก็ดีในการปรับครม.ประยุทธ์1/2ไม่ปรากฏชื่อหมอสรณะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่อมาช่วง2561นายแพทย์สรณะสมัครเข้าชิงกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

0: แต่ในคดีการสรรหาดังกล่าวถูกคว่ำไปท่ามกลางกระแสสะพัดบิ๊กทหารผู้มีอำนาจระดับสูงในขณะนั้นไม่พอใจกับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมากระทั่งปี2563ช่วงครม.ประยุทธ์2ทับ1นายแพทย์สรณะหมดวาระการดำรงตำแหน่งสนช.ไปแล้วจึงตัดสินใจลงสมัครชิงกรรมการกสทช.อีกครั้งในด้านเดิมและคณะกรรมการสรรหามีมติเลือกเข้าเป็นกสทช.โดยในเดือนธันวาคม64ที่ประชุมวุฒิสภาจากการเลือกทางอ้อมตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการกสทช.ด้วยเสียงข้างมาก210ต่อ6เสียงงดออกเสียง7หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสว.และที่ประชุมกสทช.ก็มีมติโหวตเลือกนายแพทย์สรณะเป็นประธานกสทช.โดยก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศผ่านสื่อหลายสำนักว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายห้ามไว้แล้วทั้งหมดต่อมาเมื่อ13เมษายน65ในแพทย์สรณะก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นะ
1: แล้วก็ท่ามกลางตลอดเวลาที่เป็นประธานกสทช.หรือว่าเป็นกรรมการกสทช.ก็จะถูกถามเรื่องคุณสมบัติข้อนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีอะไรนะคะ65 66 67 68 69อ่ะจนจะหมดวาระพี่ไพศาลคิดดู4ปีอะค่ะตลอดเวลา
0: ครับอันนี้ก็ผมว่าจะดูรอจริงๆก็คือที่หมอสรณะก็ดูเมื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะเขาช่วงนี้เขาก็ยังพยายามดิ้นสู้อยู่ถึงขั้นเคยไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญนะ
1: ใช่แล้วเขาไม่รับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาถูกต้องแล้วคณะกรรมการสรรหาต้องไปดูคุณสมบัติข้อนี้ครับไปยืนยันมาก
1: รรมการกสทช.นี่มีบทบาทอะไรมากคะพี่ไพศาลทำไมมันทรงอิทธิพลมากหนึ่งก็คิดดูว่าทำให้บริษัทใหญ่ๆสามารถควบรวมกันได้กี่แสนล้านอะเดียวนั้นอะ
0: ก็
1: เปิดประมูลอีกอะ
0: โอ้กิจการ
1: แล้วยังมีกองทุนอะไรอีกอะฮะ
0: เกี่ยวข้องเยอะนี่นะ
1: แล้วยังกองทุนอีกอะฮะ
0: ทั้งการสื่อสารทั้งวิทยุโทรทัศน์โอ้ครอบคลุมหมดฮะแล้วยังไปเดี๋ยวนี้มันอะไรนะสตรีมมิ่งใช่ไหมที่เรียกอะไรโอเวอร์เดอะท็อปอะไรพวกนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อนุมัติเรื่องอะไรพวกนี้คือหมดยุคของพวกจานดาวธงดาวเทียมไปก็เป็นพวกนี้พวกสตรีมมิ่งที่ต้องขอที่ต้องมีใบอนุญาตจากกสทช.นั่นนะกสทช.ผู้อนุมัติหมด
1: พี่ก็ยังแปลกใจว่าแกทำไมมีความชำนาญเรื่องนี้ได้ไงได้แค่เป็นหมอหัวใจอะฮะ
0: ไม่ทราบเล
1: ยพี่ก็สงสัยตั้งแต่ตอนที่แบบสรรหาเข้ามาแล้วว่าคุณสมบัติข้อไหนที่แบบถึงได้เหมาะสมกับการ
0: ด้าน
1: การ
0: บ
1: รรลุเรื่องการสื่อสาร
0: ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้บริโภค
1: แต่มันกลับกลายเป็นจุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเลยนะคะเรื่องการคุ้มครองอะค่ะ
0: ก็เพราะว่ากรรมการนี่เขาจะให้สมัครเป็นด้านๆใช่ไหมสมัครเป็นด้านๆแล้วก็แข่งกันเฉพาะด้านนะ
1: ก็จะมีหมอลี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ
0: แ
1: ล้วก็จะมีบทบาทอะไร
0: การมีส่วนร่วม
1: พอหมออีกคนหนึ่งมาคนละเรื่องเลยก็ทางพรรคสีส้มเนี่ยชื่ออะไรนะดิซ่าพรรคพรหนุนพรรคบอลหนุนอนันต์บอกว่า
0: เป็นโฆษกเป็นโฆษก
1: ค่ะเป็นโฆษกคณะกรรมการในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะประธานกรรมาธิการนะฮะบอกว่าหมอสรณะต้องรับผิดชอบกับมติสำคัญการควบรวมรายเอามือถือและกองทุน USO หลังจากคณะกรรมการสรรหาชี้ว่ามีลักษณะต้องห้ามต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะมติที่ตัวเองลงไปด้วยค่ะคงยากอ่ะมันฟื้นกลับมาไม่ได้หรอกค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เรื่องเงินเรื่องอะไรที่จะเรียกคืนก็ต้องไปฟ้องอีกทีนึง ถ้าที่ฟัง
1: เหมือนพวกสสที่โดนถอดถอนนะคะ
0: ต้องไปฟ้อง

0: ของทางศาลปกครองทีหนึ่งเรียกเรียกเงินเรียกอะไรคืนมาครับ
1: ทอดยาวไปถึง4ปีนะตั้งแต่แรก
0: กว่าจะสรุปออกมาได
1: ้ค่ะใครรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี
0: ้
1: โอเคดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะ
0: ครับสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสลดค่าของชีพได้จริงรัฐบาลคงจะชื่นใจนะมีผลสำรวจอย่างนี้ออกมาม
1: ันก็เลยได้จริงอะฮะ
0: สถาบันปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องมุมมองประชาชนต่อไทยช่วยไทยพลัสการใช้สิทธิ์และผลต่อค่าครองชีพโดยได้สำรวจระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคม69ก็เป็นเดือนที่2ใช่ไหมที่มีโอกาสใช้เงิน 1,000 เนี่ยก็พบว่าถามว่า 60-40 เนี่ยเหมาะไหมเหมาะสมไหม 40.8บอกว่าเหมาะสมดีแล้วนะเหมาะสมดีที่สุดแล้วรองลงมาก็บอกว่าควรเปลี่ยนเป็นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแทนระบบร่วมจ่ายนะ 40.8 เนี่ยบอก 60-40 เหมาะสมดีแล้วรองลงมาคือ 18.8 บอกว่าควรจะช่วยเต็มๆไปเลยไม่ต้องร่วมจ่าย 18.0 บอกควรเพิ่มสัดส่วนที่รัฐจ่ายให้มากขึ้น 16.7 บอกควรกลับไปจ่ายแบบโครงการคนละครึ่ง 50-50 เหมือนเดิมอ้าวทำไมกลายเป็นอย่างนั้นสิ
1: คิดง่ายมันคิดง่ายฮะ
0: โอ้ยนี่มันต้องคิดยากหรอมันมือถือมันคำนวณเสร็จ
1: วงเงินได้เท่าเดิมไงพี่ไพศาล
0: ได้เท่าเดิม
1: พันหนึ่งเท่าเดิมแล้ว50-50คิดง่ายกว่าเพราะว่าบางทีพอ40-60แบบมันเผลอต้องจ่ายเอง
0: อ๋อโอเค
1: ค่ะ
0: เหลือเงิน
1: มันหารลำบาก
0: หารไปลงตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมไปชี้แจงกับคณะกรรมการงบอะค่ะวันนี้ท่านปลัดไปเองเลยนะคะพลเอกธรพงศ์บารคำแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องงบประมาณด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นงบมันเพิ่มขึ้นแล้วตกลงว่าเขาให้ปรับลดกำลังฮะท่านปรับหรือเปล่าก็อธิบายอย่างนี้ค่ะว่างบที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าไปปรับเงินเดือนกำลังพลที่มีอยู่เนี่ยปริญญาตรีเนี่ยภายใน2ปีเขาจะปรับขึ้น 10% เป็น 18,000 บาทเอ้ยเป็น 18,000 บาทค่ะเพิ่งรู้นะว่าเงินเดือนราชการปริญญาตรีไม่ถึง 18,000 หรอครับพี่ไพศาล
0: เฉพาะทหารเนี่ยรัฐบาลเขาอนุมัติให้ขึ้นอะไรนะอันนี้เห็นในที่ทาง
1: 18,000 บาทปรับเงินเดือน 10% ภายใน2ปีปริญญาตรีเป็น 18,000 ค่ะแล้วก็ท่านปลัดกลาโหมก็บอกว่าลดกำลังพลไปแล้วถึง 1,274 นายเช่นลดกำลังพลในทหารสัญญาบัตรเนี่ยนะฮะปี66เนี่ยปรับลดไป3,370 นายต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยลงไปแล้วหมื่นกว่าอย่างที่ว่าค่ะทีนี้ไอ้เงินที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเอาไปเพิ่มเงินเดือนอย่างที่ว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็ต้องเอาไปดำเนินการจัดการเรื่องนโยบายทหารอาสาตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศรับสมัครบุคคลเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีแล้วก็ 22-26 นะคะเข้าไปเป็นพลทหารอาสาทำสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 2,280 ก็เป็น 10,500 นะคะเท่ากับอัตราประกอบเลี้ยงของทหารประจำการแล้วก็จะรับตั้งแสนอัตราตั้งแต่ปี70จนถึงปี73ปีละ 25,000 นายแล้วตรงนี้ถ้ารับไปมันจะทำให้พลทหารเนี่ยลดลงใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนจากพลทหารเกณฑ์มาเป็นทหารอาสาแล้วก็ปรับรายได้มากขึ้น
0: ก็ลดจำนวนการเกณฑ์ลง
1: ให้เป็น 15,000
0: ครับ
1: ก็เป็นเงินก้อนเดียวกันกับพลทหารนั่นแหละ
0: ในอนาคตเขาจะไม่ก็จะยกเลิกการเกณฑ์ไป
1: ค่ะ
0: ให้เป็นเรื่องของการสมัครใจมาเป็นสมัครใจหมด

0: เนี่ยเด็กเนี่ยสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิต
1: ง่ายๆคือภาษาแบบนั้นถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกันนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตแท้จริงมันเกี่ยวกับยาการวางยาสลบตามที่ครอบครัวสงสัยหรือเปล่านะครับ

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับยังอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคนะครับในมหานครรอบทิศหลังจากช่วงที่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกเสิร์ฟไปแล้วนะคุณผู้ฟัง10ข่าวถึงไหมน้องต้า9ข่าวหย่อนไปข่าวหนึ่ง แม่นะคุณผู้ฟังก็คุยไปโม้ไปมันก็กินเวลาเนาะต้องขออภัยจริงๆแต่เพื่ออรรถรสขอให้เอ็นดูด้วย คุณผู้ฟังนะเดี๋ยวน้องโด่งขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้อยู่กับบอยก่อนนะคุณผู้ฟังนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกนี่นะทักทายแบบครอบคลุมมากวันนี้เป็นไงบ้างฮะคุยข่าวกันมาได้นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมระหว่างรอน้องโด่งเราไปฟังข่าวที่10ในช่วงนี้ก่อนเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ10วันนี้เขามีการให้เจ้าบอยนี่เจ้าบอยไม่ใช่บอยสมศักดิ์นะเจ้าบอยมันเป็นสิงโตขาวที่สวนสัตว์ขอนแก่นเสี่ยงทายว่าสเปนหรือจะได้เป็นแชมป์โลกหรือฝรั่งเศสเนี่ยจะได้เป็นเดี๋ยวก่อนฟันธงว่าสเปนจะคว้าแชมป์โลกนี่เจ้าบอยเจ้าสิงโตขาวมันฟันธงว่าเจ้าสเปนน่าจะได้เป็นแชมป์โลกฟุตบอลโลกปี2026ส่วนฝรั่งเศสนั้นก็จะได้ที่3จะเหมือนเจ้าหมูเด้งไหมตอนนี้ไม่รู้ว่าชะตากรรมไปอย่างไรบ้างไม่รู้จะเป็นหมูพะโล้หรือยังหลังจากเสียงทายผิดไปอาซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะฮะได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาสวนสัตว์ขอนแก่นก็สร้างสีสันนะโดยการให้สิงโตขาวเพศผู้ชื่อว่าเจ้าบอยเลือกตะปบธงชาติสเปนหรืออาร์เจนตินาก็ให้มันเสียงทายโดยเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะไปแขวนไว้ที่ใกล้ๆธงชาติซึ่งคุณทิพาวดีกิติคุณผอ.สวนสัตว์ขอนแก่นก็นำก้อนเนื้อหมูผูกติดกับธงชาติทั้งสองแห่งสองประเทศเพื่อให้เจ้าบอยได้เลือกกินเป็นเนื้อหมูมันเป็นอาหารโปรดเลยของสิงโตเจ้าบอยโอ้มันทำทีนะตะปบเลือกทีมผู้ชนะโดยใช้วิธีการตัดสิน2ใน3ครั้งนะคือไม่ได้ครั้งเดียวเอาเลยนะคุณผู้ฟังนะให้มันเผื่อเลือกไว้ด้วย2ใน3ครั้งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสุขภาพร่างกายลดความเครียดและกระตุ้นแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ซึ่งผลการทายรอบชิงอันดับ3เนี่ยเป็นทีมชาติฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยไอ้เจ้าบอยเนี่ยคุณฟังฮะมันไปตะปบของทีมชาติฝรั่งเศสถึง2ครั้งแล้วก็ของอังกฤษ1ครั้งก็เห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยทีมน้ำหอมเนี่ยน่าจะได้ที่3ส่วนรอรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะซึ่งจะเตะกันในคืนวันที่19กรกฎาคมคือคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะตอน2:00หรือว่าเช้าวันจันทร์โอ้โหวันจันทร์นี้ต้องใส่มีคนลางานเยอะตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยนะที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกานะผลปรากฏว่าเจ้าบอยสิงโตขาวเลือกตะปบทีมชาติฝรั่งทีมชาติสเปน2ครั้งส่งผลให้ผลการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าทีมชาติสเปนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แข่งกระทิงดุได้ชูถ้วย FIFA World Cup Trophy ปีนี้แน่นอนนี่ก็จะเชื่อได้ไหมก็รอดูกันแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายก็เป็นสีสันเป็นความสนุกคลื่นเครงนะให้กับสัตว์แล้วก็คนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ได้รุ้นได้ตื่นเต้นนี่นะผมดูจากภาพเขาก็แขวนไว้ใกล้ๆกันนะแต่เชื่อผมเถอะมันตะปบสเปนก่อนก็จริงเนี่ยมันก็หันไปตะปบอาร์เจนตินาเพราะมันหิว จะกินเนื้อให้หมดทั้ง2ธงเนี่ยแหละ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้คุณฟังเดี๋ยวก่อนจอดำ

0: ลองโลกอย่างไอ้บาจอผมดำเอาไงดีเอ๊ะสักครู่นะคุณฟังนะแน่ไม่รู้ใครกันแกล้งเปิดจอบอกออกเนาะอ่ะนี่ๆๆๆๆๆอ่ะมาข่าวนี้ฮะอันดับ9ตำรวจแจ้งญาติรับคืน3จักรยานยนต์จอดโรงเบียร์ไฟไหม้คันสีแดงทะเบียนยโสธรยังติดต่อใครไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ตำรวจสน.พหลโยธินโดยพันตำรวจโทศรีทักกิจนะฮะพิทักษ์ชนกิจสวัสดิ์จราจรสน.พหลโยธินก็ให้สัมภาษณ์นะให้ข้อมูลบอกว่าไปตรวจสอบจักรยานยนต์3คันที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจากการตรวจสอบข้อมูลจักรยานยนต์3คันเนี่ยพบว่านะคุณผู้ฟังนะคันแรกคือจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ทะเบียนกอไก่เถาะธงนอหนู600ยะโสธรมีชื่อครอบครองคือนางสาวณัฐรดาซึ่งเจ้าที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นี่คันนี้ยังติดต่อไม่ได้นะทะเบียน600ยังไม่ทราบสถานะแน่ชัดว่าบาดเจ็บหรือประสบเหตุใดในคดีนี้ก็เลยขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าตัวนะเร่งมาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนคันที่2คือจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำแดงเจ้าที่ก็ทำการเขาเรียกว่าง้างเบาะเพื่อตรวจสอบเลขตัวถังแล้วก็เช็คประวัติยืนยันว่าเป็นของเคสผู้เสียชีวิตโอ้ต้องเสียใจด้วยนะครับก็เนาะคันที่3เป็นจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ทะเบียน6ขอไข่ลอลิง2003กทมทราบชื่อนามสกุลและติดต่อเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วโดยสถานะเป็นผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับรถคืนเนาะนี่แหละฮะก็เหลือคันเดียวคือทะเบียน600เนี่ยที่ยังติดต่อผู้อยู่ไม่แน่ใจว่าสถานะไหนได้นะครับก็ภาวนาเนาะขอใหอาจจะเป็นแค่คนตกใจและยังไม่มาติดต่อเท่านั้นนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: สวัสดีครับพี่บอยอีกทีนึงนะครับมาแล้ว
0: สวัสดีครับโดง
2: นะครับวันนี้ไปดูเรื่องราวดีๆบ้างไหมเรื่องราวดีๆบ้างนะ
0: เชิญเลยครับ
2: ที่โคราชวันนี้ครับพี่เขามีการจัดพิธีต้อนรับวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยไปคว้าเหรียญทองระดับโลกนะครับ
0: ครับ
2: การแข่งขันเป็นการแข่งขันเหมือนกับวงโยธวาทิตระดับโลกที่เนเธอร์แลนด์นะฮะก็วันนี้ภาคเอกชนก็มอบเงินสนับสนุนอะไรกันด้วยเนี่ยนะครับเห็นบอกปิดลงปิดร้านสุกี้ชื่อดังฉลองให้กับเด็กๆเลยนะฮะนี่ถือเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเจ้าของผลงาน2แชมป์นะประเภทประชันกลองกับเดินแถวมาร์ชชิ่งจากการแข่งขันโยธวาทิตนานาชาตินะครับที่นะเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์นะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับก็เห็นบอกว่าทำคะแนนสูงถึง 95.75 คะแนนนะครับได้เหรียญทองแบบทิ้งคู่แข่งเลยฮะนี่เด็กๆ เขาเก่งนะวงโยพวกนี้เขาซ้อมหนักนะพี่เช้ามาเนี่ยเราเนี่ยไปโรงเรียนได้สายๆไปให้ทันเข้าแถวแต่เด็กพวกนี้เนี่ยต้องมาซ้อมเลิกงานเราได้ไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนไปซื้อขนมเด็กพวกนี้ไปซ้อมนะครับพูดเหมือนรู้นะ นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทางโรงเรียนด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะฮะ
0: ดงต้องนั่งรถเมย์กลับบ้านนะคงไม่มีเวลานะ เพราะว่าถ้าเกิด
2: จำแม่นเลย
0: ถ้าเกิดดงไม่รีบกลับบ้านรถเมย์หมดจะทำไงอ่ะใช่ไหม
2: รถเมย์มีทั้งคืน
0: อ๋อเหรอ
2: ไม่มีกันทั้งคืน
0: เอาแต่เราเป็นเด็กที่กลัวไง
2: ตอนมาอยู่โรงเรียนใหม่ๆนะนั่งรถโรงเรียนนะสมัยนั้นอยู่แบบนั่งโรงเรียน
0: ก่อนแล้วยังไง
2: แล้วก็รู้สึกว่ามันแพง เทอมเท่าไหร่อ่ะเทอมละ5-6 พันนะรถโรงเรียนอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถเมย
0: ์โอ้รถเมย์นี่บางทีแบบกระเป๋ามาทำแบบว่า
2: หลับ
0: แล้วจ่ายตัวแล้วด้วยไหม
2: ไม่มี
0: ประหยัดสุดด้ว
2: ยไม่ได้หลับบ้าเมื่อก่อนรถเมย์แดง3.50 บาทจะไปหลับทำไม
0: ก็ตะค่าเงินแต่ก่อนมันก็แพงนะโด้งดูรถโรงเรียนโด้งยังไม่ยอมเลยรถเมล์โด้งจะจ่ายทำไมอ่ะเราคิดว่าหลวงต้องดูแลเราเปล่า
2: จำแม่นจังเลยนะรถเม
1: ล์มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ก็ตั้งแต่รู้จักกันคบกันพี่เข้าใจว่าโด้งเป็นลูกคุณหนูมาตลอดไงนึกว่าแบบว่าแบบบ้านทรายทองอ่ะ
2: บางวันแม่ก็ไปส่งเรา
0: อืมนั่นนะฮะตามนั้น เอาวันนี้ครับทางพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองนะฮะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งจากภายในชุมชน

0: ก็มีการริเริ่มโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยลดความหวาดกลัวและสร้างความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐก็มีการขับเคลื่อนโครงการนี้โดยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้นำชุมชนนะฮะมีการไปติดเขาเรียกว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งวงจรปิดหรือว่า CCTV เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับประชาชนยกระดับความปลอดภัยซึ่งตั้งแต่5ธันวาคม68เป็นต้นมาเนี่ยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการทั่วประเทศแล้ว5ชุมชน726ครัวเรือนนะครับก็ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ย 3,500 คนติดตั้งวงจรปิดติดไฟส่องสว่างแล้วก็จับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพรายย่อยในชุมชนไปแล้วจำนวนนับ60กว่ารายด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะซึ่งวันนี้ก็ในจุดที่ไปเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นชุมชนอยู่ตรงริมคลองพระโขนงก็จับได้หน้างานเลย3รายตัวยึดของกลางไอซ์ 3.3 กรัมแล้วก็ลงพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติมมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนด้วยนี่ดูท่านอาชญ์ยนต์นะถือว่าแข็งขันมากในเรื่องของตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะบอกว่าปศเนี่ยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะในยุคของท่านผู้บัญชาการกอล์ฟหรือว่าท่านอาชญ์ยนต์เนี่ยจับยาบ้าไปแล้วนับพันล้านเม็ดนะดงนายกรัฐมนตรีไปแถลงมาแล้ว5ครั้งโอ้ของกลางไม่ได้มาวนนี่นะจับใหม่จับสดแล้วก็แถลงกันเนี่ย
1: วันก่อน
0: พันเม็ดพันล้านเม็ด
1: วันก่อนเพิ่งเผานี่
0: ใช่
1: ว
0: ัน
1: ก่อนเพิ่งเผามันเชิญนักข่าวไปดูว่าเผาหมดนะ
0: เออไม่มีแฮปมีเก็บนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: หลังจากกทม.เขาเปิดคาเฟ่ฟองดูให้แจ้งนะพี่เกี่ยวกับจุดเสี่ยงร้านอาหารเสี่ยงสถานบันเทิงเสี่ยงนะครับที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะในช่วงห่วงเวลา 1-2 วันที่ประกาศวันเนี้ย30รายการ30ร้านนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับจะมีการสแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงเลยนะครับทั้ง50เขตนะครับซึ่งทุกแห่งเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจนะฮะตรวจภายในร้านเนี่ยนะฮะทุกๆ1เดือนซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการถ้าคุณขายอาหารมีดนตรีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขและข้อกำหนดนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปนะเงื่อนไขของใบอนุญาตทุกประเภทเนี่ยนะครับต้องตรวจละทีเนี้ยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจละร้านคุณเข้าลักษณะกึ่งสถานบันเทิงร้านนี้เป็นร้านอาหารก็แบ่งให้เป็นประเภทชัดใบอนุญาตต้องชัดทุก1เดือนนะครับเขตต้องไปตรวจนะครับต้องไปตรวจทีนี้มันก็จะได้ไม่บอกว่าล้อมคอกมีเหตุที่ตรวจทีอันนี้เขาจะตรวจทุกวงรอบ1เดือนนะครับก็เดี๋ยวรอดูมาตรการนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ุกยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงคบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงคบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: อันดับ5นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครที่มีไอเดียนะที่มันฉีกที่มันแตกต่างเลยนะครับมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมันก็มี2อย่างคนเราทำธุรกิจนะไม่ล้มก็ลุกนะฮะพี่คนนี้ครับเขาทำอยู่ที่ระยองนะที่ระยองเนี่ยเขามีอาหารทะเลเยอะใช่ไหมเขาก็ไปเอาน้ำดำของปลาหมึกอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเอามาปั่นผสมทำไอติมเป็นไอติมซีฟู้ดแล้วก็โรยด้วยปลาหมึกสดเป็นฝอยๆก็มีขายถ้วยละ39บาทเออนี่ฮะไอเดียคนก็อยากลองดิว่าเอ๊ะไอติมปลาหมึกน้ำดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนนะครับพี่เขาชื่อว่าพี่สุชมหรือว่านักกีนะครับนักกีเนี่ยบอกว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยทำอาชีพประมงทีนี้ก็สนใจอยากจะขายไอติมนะฮะเออก็เลยเอาความรู้เอาประสบการณ์จากการทำประมงเนี่ยนะฮะลองคิดนอกกรอบมาทำไอติมขายเองโอ้โหพอลงมือขายที่ระยองเลยนะประสบความสำเร็จนะก็เริ่มปรับปรุงมาเรื่อยๆเพราะตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ติดชายทะเลก็เริ่มทำไอติมโรยหน้าด้วยเนื้อปลาหมึกสดหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็เร่ขายล่าสุดเนี่ยถึงขนาดปีเนื้อกุ้งไอศกรีมเนื้อปูเออถึงขนาดมีอีเวนต์นะคนมาจ้างไปออกตามงานแบบงานบวชงานแต่งงานอะไรนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะออกงานแล้วด้วยนี่ฮะก็เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่เขาเอาความรู้ทั้ง2อาชีพที่เขาชอบเนี่ยครับมาผสมกันได้อย่างลงตัวนะขายถ้วยละ39บาทใครที่มีโอกาสไปที่ระยองนะครับนะฮะอยู่ที่ชุมชนปากน้ำระยองซอย12ก็ลองไปอุดหนุนเขาได้นะครับก็ถือเป็นสินค้าชุมชนนะไม่มีที่ไหนมีนะฮะไอติมน้ำดำปลาหมึกหรือว่าไอติมโรยด้วยปลาหมึกโรยด้วยกุ้งแบบนี้เออข้าวกับหวานมารวมกันนะฮะ
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4ใช่ไหม
9: อ
10: ัน
9: ดับ4ครับพี
10: ่เอ๊ะทำไมคอมพิวเตอร์พี่ชักมักจะเป็นปัญหานะมาแล้วขออภัยคุณฟังล่าช้านิดนึงเอาวันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขาผู้บังคับการตม.3นี่คนนี้เป็นพี่สาวนางเอกช่อง3นะ

0: สิริสุขาคุณเชอรี่อะไรนะสวยๆอ่ะ
1: เ
0: ชอรี่
1: เชอรี่เชอรี
0: ่แล้วก็พันตำรวจเอกปริญญากินเกสรรองผู้การตม.สามคนนี้ลูกท่านเรวัตกินเกสรน่ะ
1: โอ้
0: เออ
1: ท
0: ่
1: านเรวัต
0: พันตำรวจเอกชินวุฒิตั้งวงเลิศรองผู้บังคับการตม.สามคนนี
1: ้ลูกใครหรือลูกใคร
0: ไม่รู้เดี๋ยวจะเยอะไปรู้จักพ่อรู้จักลูกเขาเกินไปแล้วก็รู้จักน้องสาวอันนี้ก็รู้จักพ่อเขาเขาได้รู้ว่าบอยในตำนาน
1: พี่บอยเขาโอ้โหกักตัวอยู่สำนักงานตำรวจมา
0: แต่เหลือตอนแรกฟังเหลือแค่จมูกรีบออกมาเดี๋ยวจะโดนกบ
1: เข้าไปยุคแรกอธิบดีคนไหนจำได้ไหมยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจไหม
0: ใช่เป็นที่
1: โอ้โห
0: ปึกงานยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจท่านพรพลตำรวจเอกประชาพรมนอก
1: ย
0: ัง
1: เป็นสมัยอธิบดีกรมตำรวจ
0: พลตำรวจเอกประชาพรมนอกยังเป็นตำรวจอ่ะตอนหลังเป็นรัฐมนตรีอ
1: ่
0: ะแล้วก็ยุคนั้นก็เปลี่ยนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอาจารย์ขอให
1: ้
0: กรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมายุคของผบ.ตร.พรศักดิ์ดุรงควิบูลย์ผบ.ตร.สันสุระสันสรุ
1: ตานน
0: ท์ก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: ท่านสันที่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลยนะ
0: จริงเหร
1: อยังหน่อยว่าเวลาเขาเขียนข่าวอ่ะยังจำได้ว่าต้องเขียนข่าวของพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ตอนนั้นยังเรียนอยู่ปี3เลย
0: เห็นท่านให้สัมภาษณ์หาตัวอยู่ว่านักศึกษาที่ไหนเขียนข่าวผิดๆถูกๆเห็นให้สัมภาษณ์อยู่ว่านี่เหรอเราเหรอ
1: ยังเรียน
0: เราเหรอ
1: แต่ผมไม่ได้ส่งไปไหนผมเก็บเข้ากระเป๋าคงไม่ใช่ผมหรอกผมไม่ได้เขียนผิดผมเขียนแล้วผมก็เก็บไว
0: ้ไม่ได้
1: เอาไปตีพิมพ์
0: เห็นบอกเขียนยศท่านผิดหยอกหยอกคุณผู้ฟังไปต่อเหอะเดี๋ยวจะหมดเวลาจากการสืบสวนเนี่ยของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพบว่ามีสาวสัญชาติจีนนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิงเมืองไคเฟิ่งของจีนทำผิดในกรณีรับสินบนและทุจริตจับกลุ่มได้ที่คอนโดแถวๆลุมพินีซึ่งคอนโดนี้เขาเช่าเท่าไหร่รู้ไหมด้ง 270,000 บาทต่อเดือนน่ะต้องรวยแค่ไหนอะคุณผู้ฟังอยู่ระดับเพนท์เฮาส์ฮะจากการสืบสวนของทางการจีนพบว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริหารนะของบริษัท China State Construction Investment Capital ด้งแปลหน่อย
1: ตามนั้นเลยครับพี
0: ่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณฟังก็ก่อนยื่นหนังสือลาออกในเดือนตุลาคมปี65นะย้อนไปเมื่อ 2-3-4 ปีแล้วทั้งที่คำขอลาออกยังไม่ได้อนุมัติเลยผลการสอบสวนระบุว่าเธอเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องและร่วมกับคู่สมรสรับสินบนจากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 300,000 หยวนโอ้โหก็ผู้ต้องหาได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเบียดบังเอาทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นเงินอีก 750,000 หยวนแล้วก็นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโอ้โหเนี่ยถูกกล่าวหาฐานยักยอกแล้วก็ทุจริตทรัพย์สินของรัฐกระทั่งเดือนมิถุนายนเดือนที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลของทางจีนเนี่ยเขาก็ออกหมายจับเธอไปขอหมายจับเธอแล้วก็เธอก็หลบหนีมาไทยตั้งแต่11มิถุนายนแล้วก็นี่นะฮะตามจับได้โอ้ไม่อยากจะเชื่อเธอเช่าเดือนละ 270,000 เธอเอาเงินมาจากจีนเท่าไหร่รู้ออกมั้ยอืม
1: อยู่กินหรูอยู่สบาย
0: เออไม่รอตำรวจไทย
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ไปดูที่นนทบุรีนะครับมันมีคลิปเขาบอกว่าอย่างกับสไปเดอร์แมนนะพี
0: ่ยังไงฮะ
1: กระโดดลงมาฟิวใส่กระจกรถคนนะครับ
0: แล้วไปยังไงไปต่อ
1: กระจกรถแตกครับเขาหนี
0: แล้วคนไปต่อได้ไหม
1: ก็มันก็กระโดดไปเรื่อยเลยฮะทีนี้เนี่ย
0: โอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยนะ
1: เ
0: ก่งจัง
1: ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาเหมือนกับแบบมีอาการป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องไปรักษาเพราะว่าคนเดือดร้อนนะ
0: ค
1: นเดือดร้อนนะเพราะเจ้าของรถเขาบอกเขาโชคดีที่ไม่ลงมาถ้าเกิดว่าเขาถ้าเป็นเราลงนะอยู่ๆคนมาตกมาใส่รถเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะลงเปิดอาจจะเปิดลงไปคุยไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติก็ไม่ควรลงแต่แรกแต่ว่าอาจจะคือจะดูสิ่งแวดล้อมก่อนว่ามาอะไรนะถ้าเขานั่นไปอ่ะแต่ว่าเราไม่ควรลงในทันทีทันใดแต่ถ้าเขาเจ็บเนี่ยก็ว่าอีกกรณีคือดูพี่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
1: เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะคุณแม่เขามาที่เกิดเหตุเขาบอกว่าโชคดีมากที่ลูกชายเนี่ยไม่ลงจากรถเพราะถ้าเกิดว่าลงไปเนี่ยอาจจะโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายก็ได้เพราะว่าดูเขาเนี่ยเป็นดูคนที่ก่อเหตุนะพี
0: ่
1: เป็นคนแบบรุนแรงอ่ะ
0: ครับ
1: เออนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถ ถนนสาย

0: ายบางเลนนพวงศ์นะครับมุ่งหน้าสาย340นะฮะพื้นที่ของบางบัวทอง
1: ครับ
0: นะฮะพื้นที่บางบัวทองแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ส่งตำรวจในไซน้อยนะครับสภ.ไซน้อยรับผิดชอบนะครับก็ผู้เสียหายเล่านะครับว่าระหว่างขับรถมาเนี่ยนะฮะโตโยต้าแคป2ประตูนะฮะจะมาทำงานตอนเช้าก็ขับมาตามปกติเลยพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับมีชายคนนี้แหละกระโดดขึ้นมาหน้ารถจากไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็กระทืบนะกระจกของเขาจนแตกทั้งบานนะครับกระจกรถนะฮะโอ้ตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ลงจากรถนะฮะพอขับไปได้ประมาณสักกิโลนึงนะฮะมีปั๊มน้ำมันเขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดนะครับปรากฏว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยขับตามมาที่ปั๊มอีกนะเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายนะครับเขาก็เลยรีบหลบอยู่ในรถ
1: นะดีแล้วครับ
0: นะครับแล้วชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็ขับรถไปเขาบอกเขาไม่ได้ไปปาดหน้าไม่ได้ไปอะไรกับพี่คนนี้เลยนะไม่รู้พี่คนนี้ก็อยู่เขาขับรถมาแล้วเขามีอาการอะไรขึ้นมากระทืบกระจกรถเขาแบบนี้นะฮะโอ้โหคนหรือสไปเดอร์แมนพี่เขาเลยตั้งคำถามนะฮะนักข่าวเลยมาพาดหัวเลยนะครับว่านึกว่าสไปเดอร์แมนตอนนี้ตำรวจไซน้อยกำลังตามตัวอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คุณผู้ฟังฮะวันนี้ทางท่านปลัดมหาดไทยใช่ไหมท่านอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็แถลงข่าวหลังประชุมประธานกรรมการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งท่านบอกว่าวันนี้ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นข้อมูลทั้งหมดคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบเนี่ย 279,000 คนจากผู้สมัคร 400,000 คนซึ่งเห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,924 คนจากที่ดงเล่าไปก็เห็นความผิดปกติแล้วคะแนนถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลจากที่ได้นำเสนอแล้วก็เลยมีมติยกเลิกอย่างที่เล่าเนี่ยนะฮะก็ยืนยันไม่ใช่การสอบใหม่คือคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมและลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่แต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่การสอบใหม่เพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำข้อสอบเอาไว
0: ้
1: เวลาเหลือน้อยคุณฟังชี้เลยแล้วกันว่าท่านบอกว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยเหมือนจะมีการผิดปกติของข้อสอบเยอะสุ
0: ดเขาบอก
1: ใช่
0: ภาคใต้นี่เยอะสุด
1: สัปดาห์หน้าจะต้องให้จบด้งเรื่องนี้
0: ครับผมบอกล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของบุคลากรของมศวเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งรายด้วย
1: คนเดียวเองเหรอ
0: ว่าหนึ่งคนก่อน
1: โอ้คือนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าคณะกรรมการสอกกสทเนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ถ้าปลัดมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่ปปชเรียกตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนของปปชเนี่ยก็คงไม่พิจารณาคือพิจารณาตามข้อเท็จจริงอ่ะคือใครเกี่ยวมีหลักฐานถึงต้องโดนอ่ะพูดอย่างนี้
0: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันนะวันนี้อาจจะครบทั่วแล้วนะครับได้เท่านี้ก่อนนะขาดเป็น1ข่าวต้องขออภัยด้วยแต่เชื่อว่าประเด็นครบแน่นอนนะครับทักก่อนเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้พี่บอยดงดงลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระ

0: ราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถาเวลา 14.30 นบริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินทวมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบ้างไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: เด้อแรงอกจังหู้นี
1: ่ม่วนอีหลีเด้อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: ก็ต้องโรแมนติกบ้างอะไรบ้างนะครับนะมาบอกรักกันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับว่าไอ้นี่รักเธอหมดหัวใจนะจากน้องเพียวๆนะครับมีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับจากน้องทรายนะครับรวมถึงไม่เคยไม่คิดถึงนะครับจากน้องยิ้มสุธิดานะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับผมคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านเนี่ยก็ถึงบ้านเรียบร้อยใช่มั้ยครับแต่แปลกใจมากวันนี้วันศุกร์นี่รถไม่ค่อยติดนะครับค่อนข้างลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดพอสมควรเลยนะครับอ้าวพี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะฮะก็เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะฮะก็มีลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็ใครที่ตอนนี้พักผ่อนแล้วถึงบ้านแล้วนะครับลูกพี่ก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับนะว่างๆก็มาเล่นกับเฮียมาโรสติ๊กเกอร์กันได้นะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่ชาวคณะกดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะของผมนะทุกท่านเลยนะก็เพียงแต่ทักให้มากที่สุดนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมนี่สองทุ่มกว่าเองนะครับแม่เดี๋ยวแม่ไปนอนดึกๆหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้หัวค่ำแม่มาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเพราะว่าจากที่เท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าถ้าแม่นอน2ทุ่มจะตื่นประมาณ5ทุ่มนะครับแล้วก็จะไปหลับอีกทีประมาณตี2ตี2กว่าจะหลับอีกทีนึงก็ประมาณตี3ตี4นะครับก็ยาวอยุธยาเลยนะครับแม่ฉะนั้นก็แม่มาเล่นกับหมีก่อนดีกว่านะครับแม่จะได้แบบสบายใจนะครับ วันศุกร์ไม่มีใครรีบนอนหรอกครับแม่นะครับผมอ่ะเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มาปูเสื่อรอแล้วนะครับนะอ่ะทักทายนะครับพี่วิจิตนะครับพี่สุนีคุณชัยบอยนะครับมีพี่จินดาพี่ทิพาพรนะครับพี่สมานนะครับมีพี่กุลดานะครับแล้วก็มีพี่จิตนะฮะมีคุณยายพอเพียงคุณพระพลอยพี่มาลีพี่วันนีพี่จุ๊บแจงน้าเมอ่ะน้าเมอย่าแอบนะครับผมนะพี่วรวรรณพี่รุดีนะครับน้องออยพี่วันนีก็มาแล้วนะจ๊ะพี่สิริพรนะครับพี่สุภิยานะครับพี่สวัสดิ์ครามพี่สารีพี่หนูริงพี่ทีมพี่ประภาพี่ใหญ่พี่วันดีพี่มีหมี่มี่พี่บอยนะครับมีพี่ปานยายนาอาหารตามสั่งพี่สายชนพี่จูนน้องลูกปัดพี่สัญญาพี่สุธิดาพี่เล็กนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้พี่พีมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะน้องแม็กนะครับพี่ขาวดอนนะครับนะพี่นิพาพรนะครับแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับนะมีพี่ตั้มกระเตาะนะครับนะชาวคณะของเราพี่สายชนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะมีตะเปี๊ยกกับตะป๊อปก็มาเรียบร้อยนะครับนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะได้เวลาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะครับก็กดมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-2481366ย้ำ02-248 1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถโทรมาเลยนะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้จัดการ
1: อ๋อผู้จัดการอะไรครับทีมฟุตบอลหรือเปล่าครับพี่อนันต์ครับ
2: ผู้จัดการเพลงลูกทุ่งครับ
1: โอ้ครับผมเอาเป็นคนเปิดเพลงก็พอมั้งไม่ต้องผู้จัดการหรอกครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับครับเอาเป็นน้องหมีคนโปรดดีไหมครับพี
2: ่ดีครับ
1: พี่อนันต์ทำอะไรอยู
2: ่ครับอยู่บ้านนะครับ
1: ครับอยู่แถวโคราชใช่ไหมครับพี
2: ่อยู่อำเภอขามสะแกแสงนะครับ
1: อ๋อแล้วอากาศมันเย็นไหมพี่แถวโคราชตอนนี้
2: ยังเย็นอยู่แต่ยังไม่ค่อยมีฝนนะเฮีย
1: อ๋อฝนไม่ตกเลยใช่ไหมครับ
2: ยังนะครับเขาล้อน้ำอยู่ครับผม
1: อ๋อปลูกพืชเหรอครับพี่อนันต์ครับ
2: จะมีเขามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดนะจ๊ะ
1: โอ้ประมาณพื้นที่ประมาณกี่ไร่อะครับพี
2: ่ของผมใส่อ้อยเหมือนแค่19 ไร่นะครับ
1: อุ้ยอ้อย19 ไร่แล้วข้าวแล้วครับพี่
2: ของพี่สาวทำครับเพราะว่ามันที่มันเขินมั้งเหรอครับ
1: โอ้ คือทำกับครอบครัวใช่ไหมครับ
2: ทำกับครอบครัวครับแม่ก็ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทำเท่าที่เราทำไหวเนาะพี่เน
2: าะแต่พอทำได้ครับผม
1: ครับโอ้
2: แล้วก็เลี้ยงวัวได้ครับ
1: โอ้วัวกี่ตัวครับพี
2: ่ของผมอยู่ก็นาแค่2 ตัวครับพี่ชายดูแลอยู่ครับเหลือ2 ตัวก็นี
1: ่โอ้ชื่ออะไรบ้างครับวัว
2: ชื่อสำลีก็แตงไทยจ้ะ
1: ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับพี
2: ่ตัวเมียทั้งคู่เลยเนี่ย
1: โอเคไม่ถามแล้วลึกไปพอแล้วนะครับผมวันนี้พี่นัน

0: อยากฟังเพลง
1: อยากฟังเพลงสวยจนล้นครับ
0: ครับผมมอบไปใครไหม
1: ครับมอบให้ผู้จัดการแป้งครับผม
0: อ๋ออุ้ยนี่เป็นผู้จัดการแป้งแล้วนะครับผมแต่ผมไม่เป็นผู้จัดการนะผมเป็นน้องหมีคนโปรดนะครับ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณพี่อนันต์นะครับ
1: คร
0: ับ ผมสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: มีเสียงกรี๊ดเยอะนะครับผมนะฮะนี่คือเทพธิดาผ้าสิ้นนะจากน้องบิวพงพิพัฒน์นะก็เป็นงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่ตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่วันนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทนะฮะก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฮะจากธนาคารออมสินนะที่ให้คุณคุ้มนะฮะได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับนะ1คือฝากเริ่มต้นเพียง10,000 บาทนะครับ2บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับนะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะฮะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับก็เทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา

ำนะฮะ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับนะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้ลูกพี่เนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือGSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ผ่าช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นผ่าช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแช

0: มีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ากใจกับเดือนจางนะครับงานจากพี่เทียนนะครับแล้วก็มีสาวยโสธรนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอ่ะลูกพี่ครับตอนนี้ก็มารับสายกันในช่วงของพาเรทนะฮะกดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจก

ากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะฮะกดมาได้เลยครับเบอร์นี้022481366จ้าหนุ่มบ่าวสาวปานจ้า

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภมาศรับลูกมติกพช.ค่าไฟอพาร์ตเมนต์ชี้สคบ.ออกมาตรการดูแลไว้ก่อนแล้วห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.

0: ที่มีการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางวันนี้เมื่อรัฐลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนพาณิชย์ค่าทุเรียนใต้แนวโน้มราคาปรับขึ้นหลังเดินหน้าดูดซับผลผลิตนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในแถลงร่วมกับนายจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายกรณิตโหนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ว่าปี2569ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ35หรือราว 260,000 ตันเหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตันโดยจังหวัดหลักได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชและยะลานายวิทยากรกล่าวว่าราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีนปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออกรวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมและบางเกรดปรับสูงกว่า100บาทต่อกิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตันผ่านการเชื่อมโยงตลาดสดตลาดกลางโมเดิร์นเทรดผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเปิดจุดจำหน่ายและสนับสนุนด้านการขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตปวีณาพาแม่ผู้เสียหายผ่าตัดคลอดอาการวิกฤตก่อนดับปริศนาร้องขอความเป็นธรรมสาธารณสุขคาใจสาเหตุการเสียชีวิตลูกน้อยกระบวนการผ่าคลอดนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวเออายุ26ปีและสามีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์หญิงนาลินาตันตินิรามัยผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลหลังจากนางสาวเอเข้าร้องทุกข์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือนางปวีณาเปิดเผยว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเรื่องไว้ทันทีเบื้องต้นได้สอบถามขั้นตอนการรักษาจากผู้เสียหายไว้และให้ผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดคลอดลูกและเขียนเรื่องขอร้องทุกข์และจะมีการตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวโดยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในสัปดาห์หน้าพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเรื่องเสนออธิบดีซึ่งขณะนี้ต้องรอผลชันสูตรทารกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: 10 20
3: 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สูฟ้าเฟรมอย่างนี
4: ้ครับผมพี่สุทินใช่ไหมครับ
5: นี่ครับผม
4: ครับพี่สุทินนะครับ
5: ครับผม
4: ครับ
6: ยังจังหนูรถ
4: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ขอเพลงกุหลาบครับผม
4: โอ้ได้เลยครับแล้วถามนิดนึงได้ไหมครับว่าสุราษฎร์อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี
5: ้อากาศมันฝนตกบ้างสองวันนี้ก็ตก
4: ครับอากาศดีเน
5: าะครับผมอากาศไม่ร้อน
4: เย็นสบายนะครับถ้าทางกำลังพักผ่อนอยู่เนาะพี่สุทินเนาะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่สุทินช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวพูดตามผมนะครับเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: เผ็ดคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห
5: ์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: ในสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: ก็ไอ้ก็อาการคัน
4: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุทินมากเลยนะ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: นะครับแหมเห็นเหมือนเสียงพี่กำลังจะพักผ่อนนะผมก็เกรงใจนะครับวันนี้ต้องไปเร็วนิดนึง

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นดอกไม้นะครับนะมีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พันธิพานะครับมีสแบงพระถิ่นนะครับนะน้าเมย์นะครับกัตตาป๊อปนี่ก็ชอบนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะมีกุหลาบในใจน้องน้องหญิงทิติการนะฮะแล้วก็กุหลาบนะฮะจากน้องกั้นตองฟิชเชอร์ลิงกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณชัยนะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอดีไปค้นหานะครับในเรื่องของผักผลไม้สำหรับใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะอุ้ยถ่ายไม่ออกนะชาวนะตั้งใจฟังเฮียไปเจอในโพสต์ของคุณแม่บ้านนะครับนะก็เป็นเรื่องของผักผลไม้ที่มาช่วยในการระบายขับถ่ายนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆนะครับหนึ่งคือตำลึงนะครับอันนี้ก็ช่วยย่อยอาหารนะครับแก้ท้องอืดนะฮะแล้วก็ขับถ่ายดีนะฮะแล้วก็บำรุงสายตาสองคือผักกาดขาวนะครับอันนี้ก็เป็นผักที่มีน้ำมากนะฮะแล้วก็กระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็แก้ท้องผูกนะครับสามใบเหลียงนะครับอันนี้ก็มีใยอาหารสูงนะกระตุ้นการขับถ่ายนะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับ4คือผักบุ้งนะครับอันนี้กระตุ้นการขับถ่ายเลยนะฮะแล้วก็มาแก้ท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็บำรุงสายตานะครับ5คือกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีใยอาหารแล้วก็น้ำสูงนะก็มาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ผลไม้บ้างนะครับมีแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็แก้ท้องผูกนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับมะละกอผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่าหลายๆท่านรู้จักมะละกอนะฮะแล้วก็มีกล้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับรวมถึงเสาวรสด้วยนะครับอันนี้เขามีใยอาหารสูงมีวิตามินซีสูงนะช่วยป้องกันเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้นะครับรวมถึงฝรั่งด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยระบายท้องแก้ท้องผูกนะครับมีวิตามินซีนะฮะแล้วก็มาช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่เอามาโคเวอร์นะครับโอ้โหแต่ร้องดีมากเลยนะครับแผลใหม่นะครับน้องหมิวรัชดาพรนะครับต้นฉบับนะพี่จินตลาภูลาภสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับเรียบเรียงพี่สมศักดิ์พิลารัตน์นะครับใครที่ฟังมาชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หล่อไปอีกนะครับผมนี่คือแค่ฝุ่นนะฮะจากวงแอลกอฮอล์นะครับนะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่12นะฮะแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่โอ้นมีบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณลุง935ลุงโดมนะฮะมีคุณมีนาพัทลุงนะครับพี่เขียวชุมพรนะฮะแล้วก็พี่สุนาจังหวัดเลยนะครับนะแล้วก็ทักทายทางFacebook Live กันบ้างนะครับมีน้ำเมนะครับพี่จิตนะครับมีพี่หนูริ่งนะครับนะมีพี่กุลนะครับพี่จิราพรน้องนับดาวนะครับพี่ป๊อปนะครับน้องอนัสการนะครับน้องใหม่น้อยพี่จิราพรนะครับโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็มีพี่สิริพรนะครับพี่อุเซนนะครับพี่สมใจพี่อัมพรพี่ธนพรพี่ประคองพี่พยาวพี่อัชรานะครับพี่แสงเดือนพี่ขวัญเรือนพี่ดวงเดือนนะครับมีพี่ฤดีแล้วก็มีแม่นอมด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับมาแทนน้องลูกตาลนะครับแล้วก็เฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวคณะมากเลยนะครับนะโอ้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึงสี่ทุ่มเลยนะครับก็ให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะฮะใครที่ไหวไปต่อนะครับใครที่ง่วงก็พักผ่อนกันวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะแฟนฉันชาตรีจากรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์

0: การพยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมวันนี้มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายคนฟังกันด้วยแต่3ผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่จาก3สาวนะไล่เรียงมาจากน้องเวียงนฤมลเปิดมาด้วยฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงต่อด้วยใจสิบเพลงครับลำไยไหทองคำออกหมายจับงานจากน้องต้นข้าวเขมมนาหรือว่าน้องต้นข้าวอาสยามชื่อเดิมนะครับตอนนี้ 22:15 กับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ก็ทักทายทุกช่องทางด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลผ่าน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทาง MCOT Radio Network นะครับเครือข่ายของทางวิทยุอสมททั่วทั้งประเทศ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็อยู่กับน้องลูกโอ๊ตนะฮะหรือว่าเรียกลูกโหนดก็ได้เพราะว่าหลายท่าน FC ของน้องลูกตาลก็ถามหากันอยู่ลูกตาลติดภารกิจส่วนตัวนะครับรับทรัพย์ช่วงนี้ทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็งานอื่นๆเนาะก็ติดตามกับลูกตาลได้แต่บน FM 95ครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนดึกๆวันสุขแบบนี้เดินทางอยู่หรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนพักผ่อนที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าตรู่เช้ามืดอะไรก็ว่ากันไปนะอยากฟังเพลงก่อนนอนหรืออยากจะร่วมสนุกด้วยกันก็แวะมาฝากเพลงทิ้งกันไว้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95อ่ะขออนุญาตอ่าน SMS กันก่อนละกันนะมีข้อความแรกครับ4ทุ่มวันนี้มีคุณพี่อรุณแสงสอนมาไกลจากอุตรดิตถ์นะฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตทิ้งไว้ถัดไปครับลงท้ายด้วย56นี่หมายเลขโทรศัพท์นะเขาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องแชมป์กะทิสดโชคชัย4หนุ่มสกลนี่ที่กำลังโสดแต่กำลังเปิดห้องของ

หัวใจอยู่ฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยน้องแชมป์ไม่ชอบน้องแชมป์ไม่ปลื้มส่วนพี่เด็กโคราชครับฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์เข้ามาเชฟพงษ์เจนียังไม่หลับนะครับฝากเพลงทิ้งไว้ครบซ้อนนะส่วนทางเอ้ยเบอร์ตองนะเอ้ยสาวปากแดงลงท้ายด้วย555นี่เบอร์ตองเบอร์ตองนะสาวเบอร์ตองนี่สุดเลยเขาบอกว่าขอออกหมายจับคนชอบเบิ้ลได้ไหมคะเห็นดึกๆเดินๆเนี่ยยังจะเบิ้ลอีกเหรอคะนี่นิดหน่อยครับพี่สวัสดีไปถึงคุณวิภาครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดสวัสดีสักหน่อยนะต้นชั่วโมงระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ตอนนี้หลายท่านก็ฝากเพลงทิ้งไว้หลังไมค์แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะคุณอ้อมสุรัตน์ท่านี่คุณพี่กุลจากสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชครับคุณพี่อนันต์จากโคราชคุณสอนศักดิ์ศรีสะเกษด้วยนะอ่ะส่วนทางไลฟ์สดอ่านเลยดีกว่านะครับสวัสดีไปถึงคุณชยานุชนิ่มพี่บ่าวบอยคนเดิมพี่กุลนี่ก็แวะมาอีกหนึ่งช่องทางพี่นู่พินสร้างเมืองคอนสวัสดีครับผมอ่ะไม่นอนที่เลยลาฝนตกไม้นี่ได้ตัดยางไม้คุณนำพรสังทองฝากเพลงกลางดาวเข้ามาครับส่วนทางน้องไบรท์ทักทายด้วยนะคะคุณปาริตานี่สาวพระขนงกรุงเทพนี่บอกว่ากำลังจะนอนค่ะน้องโอ๊ตพรุ่งนี้ทำงานค่ะเซอร์โซด้วยนะครับสาวคนขยันนี่ทำงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะพี่นุพินข้อเพลงคนไม่รักคุณไม่รักทำไมไม่บอกอีบอกใส่ล่ะ คุณนิสาทักทายด้วยนะครับผมรอบที่2นะคุณวีรศักดิ์บอกว่าวัดดีน้องบ่าวตัดยางอยู่ถุงส่งนี่ข้อเพลงแดกหมุกลอบ่าววีสกิดลาวเปล่าร่อยๆบ่ายใจบ่ายใจคุณปุ๋มที่มนกุลที่มนก่อนพี่ปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับผมคุณหญิงสีพี่เอสุดหล่อนี่บอกว่าคืนนี้ผมเหงาเลยครับน้องโอ๊ตน้องลูกตาลไม่มาเนี่ยหัวใจของหนุ่มตลาดไทยมันก็ค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวนิดนึงนะฮะส่วนน้องทิพย์สุดาถามว่าหนูคอเคล็ดเลยพี่โอ๊ตทำไมครับทำไมถึงคอเคล็ดคะคุณปูปูของไอ้ไอขอเพลงคุณหมอคะคุณหมอคะดึกดึกเดินเดินเนี่ยหนูปูนอนไม่ค่อยหลับค่ะสงสารนะน้องปุ๊บปูพี่ปานีสวัสดีด้วยครับผมพี่นุพินบอกว่ากินชาเย็นไปเล็กว่าเล็กว่าเลยนะอย่าชาเย็นเขาแคมคอนนะปานีไม่นอนทีเลยคุณชยานุนิมบอกว่ารอดีเจทำงานเสร็จค่ะเดี๋ยวเอ้ยก็จะเข้านอนอยากนอนพร้อมดีเจหนึ่งสายครับผม02-248-1366

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สอนศักดิ
2: ์สวัสดีครับคุณอุดน้องอุด
1: โอ๊ตครับครับผมก็สบายดีครับผมและพี่สอนศักดิ์เป็นอย่างไรบ้าง
2: ตอนนี้อำเภอขุขันฝนตกตอยนิดหน่อย
1: อ๋อหนาวไหมครับพี่ฝั่งนั้นศรีสะเกษ
2: ก็ร้อนอยู่นะแก
1: ร้อนอยู่ใช่ไหม
2: ม
1: ี
2: ฝนปูมีฝนไปปู
1: ฝนปล่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: วันนี้แล้วค่ำคืนนี้ก่อนเข้านอนฝากเพลงอะไรเข้ามาหน้าไมค์ครับพี่สอนศักดิ
2: ์ผมอยากฟังเพลงอันเช้าอิเล็กทรอนของศิริพรอภัยพงษ์ครับ
1: เลือกเพลงมาเหมาะเลยนะเผื่อใครแบบว่ากำลังง่วงๆเน
2: า
1: ะ
2: กำลังสูงเศร้าอยู่ครับ อยู่ร้านนวดสูงเศร้านิดหน่อยก็เลยฟังเพลงแก้เหงา
1: ดีนะให้เสียงเพลงมันบรรเทาเรื่องราวความทุกข์อื่นๆความกังวลใจต่างๆนานาเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ แล้วมอบครับผม
2: มอบให้พี่อุ๊ดคุณรูปหล่อ
1: ครับ
2: แล้วก็น้องน้องล้างไม้ด้วย
1: ได้เลยครับพี่สอนศักดิ์มาอ่ะยังไงก็ฝันดีล่วงหน้านะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับครับแหมสุดยอดไปเลยนะหนุ่มจากศรีสะเกษคุณสอนศักดิ์ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินี่สบายดีนะพี่นะทักทายด้วยนะครับผมฝากคิดถึงภรรยาสุดสวยของพี่ด้วยนะคุณธนพลจากสุโขทัยพี่อนันต์จากโคราชก็ทักทายกันด้วยนะครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ทักทายทางไลฟ์สดสักนิดนึงนะครับเพิ่มเติมเข้ามาพี่สุมาลาน้องแชมป์ก็บอกว่าเฝ้าดีเจยาวไปจนถึงตีห้าไปเลยพี่โอ๊ตมีคุณประสิทธิ์สุราธานีครับสวัสดีด้วยคุณนุ่นกฤษพรเชฟพงศ์ก็บอกว่าอยากเป็นหุ่นแบบนี้บ้างเลือกได้ครับแล้วก็มีคุณกุลบอกว่าเสียงน้องโอ๊ตนี่ทำให้คนนอนไม่หลับเลยค่ะอุ้ยทำไมครับพี่แหมพีระเดชสวัสดีด้วยมีพี่อัมพลบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตเมื่อก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีคุณผู้ฟังนะครับจากบึงกาฬก็ทักทายด้วยทั่วทั้งประเทศกันเลยช่วงนี้มาฟังเพลงต่อเนื่องสักนิดหนึ่ง4:26 นไปสาวอิเล็กโทรนเปิดฟลอร์แล้ว

วอร์ชันจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะหรือว่าชื่อใหม่เขากุหลาบร้อยรัศมีทาง SMS ครับ4689400ทักทายเพิ่มเติมมาจากเมืองนครศรีธรรมราชจากพี่อัญชลีนะบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตฟังอยู่นะคะส่วนทางเชพงษ์เจนีก็บอกว่าขอบคุณน้องทีมงานด้วยนะครับเปิดเพลงให้เรียบร้อยเมื่อสักครู่ครบซ้อนคุณขวัญเรือนกำลังเดินทางไปเมืองคอนหวันนะไม่ใช่นครศรีธรรมราชทักทายด้วยพี่ประสิทธิ์ก็เป็นหนุ่มเมืองนครศรีเช่นกันเมื่อสักครู่ผมเอ่ยชื่อจังหวัดผิดไปแม่ดีเจก็หลงลืมเหมือนกันงั้นจากลูกตาลชนิชาครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาจากสุโขทัย

สดไม่จริงห้ามทักเห็นจากลูกตาลชนิชาครับฟีชูริมกับหนุ่มสมาร์ทเยอรมันนะฮะต่อเนื่องกันเลยสาวเมืองพัทยาบอกว่าดึกแล้วพี่ก็นอนไม่หลับค่ะเพราะเจอหน้าของดีเจเข้าไปมันยังไงครับพี่

0: คะ
1: นี่สรุปรักไม่รักครับงั้นจากพี่นุ้ยสุวินาครับผมเวอร์ชั่นสดๆ ด้วยนะบันทึกการแสดงสดครับกับเพลงปากหนักรักจริงกับเวลา 22:44 นาทีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาลมหาน
2: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
3: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีน้องปูปูนะมาทวงเพลงแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เหลือเกินค่ะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยพี่จะประท้วงด้วยการไม่นอน3 วัน 3 คืนเปิดให้นะกลัว

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โอซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: มาเข้าสู่ช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกันต่อนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงที่1กันกับโอ๊ตคณิตชั่วโมงนี้มาแทนน้องลูกตาลชนทิชานะครับก็ต้องขอบพระคุณครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่มาทิ้งท้ายกับเพลงจากพี่ป๋องณปเหลียนสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะฮะหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ02-248-1366ทิ้งท้ายกับรักคนอ้อร้อง

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ23นาฬิกากับอีก2นาทีเข้าสู่พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคต้นชั่วโมงนี้เราเปิดรับ1สายหน้าใหม่ที่จะมาตั้งขบวนพาเรทกันนะครับก็ตอนนี้1สายรออยู่แล้วจากชลบุรีด้วยสวัสดีครับพี่วา
5: สวัสดีค่ะน้อง
4: โอ๋นี่สบายดีนะพี่วานะ
5: สบายดีค่ะแต่ร้อนมาก
4: เนาะ
5: ร้อนมากมาก
4: วันนี้ฝั่งชลบุรีมีฝนบ้างไหมเนี่ยทั้งวัน
5: มีค่ะตรงปากตรงซอยน้ำพุกว่านะมีมั้งแต่ว่าไม่ได้ไปไง
4: อ๋อนี่แต่บริเวณแถวบ้านพี่วาไม่ตกนะพี่นะ
5: ตกร้อนมากร้อนมากตอนนี้ยังร้อนมากเลย
4: โอ้นี
5: ่เปิดพัดลมเลย
4: แล้วฝากเพลงอะไรดีก่อนเข้านอน
5: บุษบาของวงเพนทอน
4: บุษบาตาคมไว้ผมยาวส่วนพี่วานี้ผมสั้นหรือผมยาวฮะ
5: เมื่อก่อนผมยาวเดี๋ยวนี้ผมสั้นร้อนไง
4: ตัดบ๊อบเลยใช่ไหมบ๊อบเทหน้าเทหลังพี่
5: เทไปหมดเลย
4: มาแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครไหมดึกๆแบบนี
5: ้ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่จะเข้านอนให้นอนฟังให้สบายสบายอยากให้ฝนตกชอบมากเวลาฝนตกอ่ะ
4: เพราะอะไรล่ะพี่เพราะอะไรครับทำไมแบบอยากให้เจอบรรยากาศแบบฝนตก
5: ก็เวลานอนฝนตกแล้วฟังถ้าหลังคาเป็นสังกะสีนะมันจะฟังเพลินมาก
4: เนาะได้แบบเสียงก้องแก๊งก้องแก๊งก้องแก๊ง
5: ชอบมากมาก
4: นี่บางคนก็ชอบเสียงฝนจริงๆเน
5: า
4: ะ
5: ชอบหน้าฝน
4: นี่นะอ่ะแต่ถ้าออกแบบต้องทำงานก็ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหม
5: แดดแดดนะผมนะแดดใช
4: ่
5: ไหม
4: ครับใช่มาเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่วานะ
5: นำไปเลย
4: ได้เลยครับทีละท่อนขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ใบไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เรียบร้อยครับอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
5: ค่ะขอบค
4: ุ
5: ณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนี่ทางคอมเมนต์ไลฟ์สดก็ทักทายเพิ่มเติมกันด้วยนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีไลฟ์สดมันตัดไปหลุดไปนะครับก็ไลฟ์ใหม่เปิดกล้องใหม่เรียบร้อยแวะมาฝากเพลงขอเพลงกันได้อยู่นะครับผมยังพอมีเวลานะก็ค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับลูกตาลชนิชาติดภารกิจส่วนตัวนะก็ยังคงที่จะขอเพลงฝากเพลงกันเข้ามาได้อยู่บ้างนะครับผมทักทายเพิ่มเติมครับมีคุณแวนนะจากนครปฐมบอกว่ากำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ครับแล้วก็มีคุณพรจากแพร่ด้วยนะมาฝากเพลงกันทิ้งไว้ทางหลังใหม่หลายสดสวัสดีเพิ่มเติมคุณทันพิชานะครับก็ฝากเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำส่วนทางพี่ชยานุชนิ่มนี่บอกว่าฟังเสียงฝนแล้วก็คิดถึงเรื่องเก่าๆเหมือนกันค่ะเพราะค่ำคืนนั้นก็โอ้ฝนก็กระหน่ำเหมือนกันนะคุณวรรณกรบอกว่าขอเพลงได้ไหมครับตอนนี้ขอได้เลยพี่คอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทาง Facebook RTM FM 95

0: สิบเพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้ขออนุญาตเป็นรวมมิตรนะคุณผู้ฟังสี่เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาด้วยทางหลังใหม่เปิดมาด้วยบุษบาครับ Mental หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งไปกับ Punch วรการและต่อด้วยสาวกันตรึมภัยพงศธรปิดท้ายด้วยจิรักหรือจิหลอกกันตักงานจากตะกะแตนชนลดาครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขออีกสักหน่อยผิวยัดเยอะครับถูกแนะนำจากพี่พรจากแพร่รักคนหล่องอคนรวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวิทครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำครับงานจาก X สุภกฤตเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงเลยทีเดียวนะคุณฟังสังกัดค่าย Johnny Music ครับชื่อเพลงว่าคนผ่านทางซึ่งเพลงนี้ได้คำร้องทำนองโดยพี่ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยน้ำวายล้อมเดชเอาไปฟังกันคนผ่านทาง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ำจากพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะสิทธิ์ของเจ้าสัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่4แล้วคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่ก็ยังอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับมาอยู่ในฮิตที่6 2เพลงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: พรุ่งนี้วันเสาร์กันแล้วนะครับคุณฟังก็แวะมาอัปเดตมหานครชาร์ตอันดับเพลงที่ดีดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกันได้นะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครับไปจนถึงบ่ายสามโมงตรงรายงานชาร์ตโดยมหานครทีมครับก็มาอัปเดตกันได้หลายท่านก็อยากจะมาร่วมเชียร์ร่วมรุ้นกันไปพร้อมๆกันนะฮะมาฟังอีกหนึ่งซิงเกิลครับที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเราและถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับกรันดาวครับไรอันกาดบัณฑิตเพลงนี้อยู่ในฮิตที่7ประจำสัปดาห์นี้นะแหมเหมาะกับช่วงดึกๆแบบนี้จริงๆ

คุณทาง SMS ด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาแหมหลายข้อความเลยทีเดียวสำหรับกลางดาวไรอันการบัณฑิตสวัสดีหนึ่งสาวนิรนามนะครับเบอร์66ลงท้ายหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็เอ๊ะผมอ่านออกอากาศได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทิ้งท้ายคำถามว่าระหว่างน้องถามความคิดเห็นส่วนตัวของน้องโอ๊ตหน่อยค่ะระหว่างเงินกับความรู้สึกสิ่งไหนสำคัญกว่ากันถ้าดูจากสถานการณ์ข้อความของพี่ที่ฝากเข้ามาแล้วเนี่ยมันจริงๆมันก็แตกต่างกันด้วยนัยยะสำคัญจริงๆเนาะเงินก็สำคัญในชีวิตการใช้ชีวิตความรู้สึกหัวใจของเรามันก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นแล้วก็ก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆอันไหนที่มันจำเป็นในปัจจุบันมากที่สุดและกันเนาะพี่เนาะเพราะความรู้สึกของเรามันจริงๆท้ายที่สุดเราก็ต้องมารักตัวเองมองตัวเองแล้วก็ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอนะว่าเราเนี่ยเก่งมากแล้วจริงๆเดินทางมาถึงปัจจุบันได้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะเรื่องแค่นี้เราจะยังไงต่อดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆก็ขอให้แบบว่ายอมรับสักนิดหนึ่งนะวันนี้ฉันเหนื่อยก็รีบพักผ่อนแล้วกันนะพี่นะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะระหว่างเงินกับความรู้สึกเพราะสถานการณ์บางทีมันก็บังคับนะบีบเราให้จะยังไงดีเลือกไปไม่ถูกเหมือนที่พี่ส่งมาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รถมองครับงั้นจากวงฟีนิกซ์ก็มอบให้ทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่ฝากแนะนำกันเข้ามา 23:57 กันแล้วครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยใจรักครับสุชาติชวังกูลเพลงนี้คุณวอนจากการฝากไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับน้องเมธิชาครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงนะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่จากพี่อยู่ญาติเยอะนะคะตามมาด้วยให้เคอรี่มาส่งได้บอนะคะผลงานเพลงจากเบลนิพาดานะคะและปิดท้ายด้วยลืมฮูดซิปในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันไหมจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ขอคึกครื้นสักนิดนึงแล้วกันเนาะผ่านการความเครียดอะไรมาตลอดสัปดาห์บางทีก็โอ้ยไม่อยากให้ใครเครียดตามนะคะอยากจะแบบให้มาปลดปล่อยกันบ้างวันนี้เลยจัดผลงานเพลงเร็วๆให้กับคุณผู้ฟังได้แบบว่าได้แบบผ่อนคลายสบายหูกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะก่อนหน้านี้บางทีแบบช่วงนี้เพลงอกหักมันออกมาเยอะน่ะเออหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ศิลปินมาฝากเพลงโอ้มันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะนะคะก็เลยอ่ะจะเสิร์ฟผลงานเพลงสนุกสนุกให้ด้วยก็แล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะเที่ยงคืนถึงตีสองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังจะต้องมาเยียวยาฮิวใจด้วยกันเนี่ยพอดีไปเห็นอะไรนะคลิปวิดีโอใช่ไหมที่มีโชเฟอร์อ่ะเขาสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารไฟดับเลยเนี่ยแล้วบอกให้หนูเล่าเรื่องลี้ลับแล้วเป็นไงโอ้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดูดิคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังน่ะคุณผู้ฟังเป็นคนบอกว่าเออวันนี้เล่าเรื่องลี้ลับหน่อยพอดีเมื่อกี้มีไลฟ์สองช่องทางใช่ไหมอ่ะมืดแล้วไม่มาด้วยอ่ะไฟสำรองก็ไม่ช่วยด้วยไฟดับปึ๊บตกลงให้เล่าไหมหรือไม่ให้เล่าเออใครที่อยากฟังไปฟังผ่านอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเนาะฟังผ่านตอนะคะแอปสีดำนะไปทำ ดับเฉยมาพี่ต๋าอะไรอ่ะ ช่างมาตกแตกตื่นตกใจกันหมดอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะ022481366ค่ะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยก็ขยับจังหวะอยากจะให้สดชื่นสดใสกันนะคะมีคนบอกว่าให้น้องเมย์เนี่ยเล่าเรื่องที่แบบไปแต่งหน้าผู้วายชนน้อยนะในเคสที่บอกว่าเป็นไฟไหม้ก็แบบ กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเล่ายังไงอะไรยังไงยังคุยอยู่ในแอปนั้นอยู่เลยน่ะคราวนี้คุณผู้ฟังผ่านแอปก็คือเห็นเลยปึบพับปึบพับดับเฉยนะคะแต่ว่าของเรามีไฟสำรองก็ยังสามารถออกอากาศได้ปกตินะคะหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะโทรมาได้เลยวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายอยู่022481366นะคะเดี๋ยวรอฝั่งนี้แอปนี้เข้ามาเยอะๆก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวแล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจีรักหรือจีหลอกจากตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดอ่ะกลับมาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเมย์พี่ชา
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็ว
1: ปลาส้มภูเก็ตฟังรายการของน้องเมย์ทุกวันเลย
0: ปลาส้มจากภูเก็ต
1: ค่ะ
0: อ๋อมาไกลใช่อุ้ยเป็นจังหวัดคนดังนี่นา
1: จ้า ป้าฟังรายการของอันลูกตาล
0: ค่ะ
1: แล้วก็ของครูเมย์นี่แหละค่ะฟังทุกวันเลย
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะชอบชอบแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
1: อยู่กับน้องหมาน้องแมวที่กระลิ่มนี่ค่ะ
0: นี่เมื่อกี้น้องเมย์จัดรายการอยู่ดีๆไฟดับพึบ
1: เออป้าฟังรายการอยู
0: ่เออ
1: ทำไมดับอะคะ
0: นั่นน่ะสิทำไมดับอะคะเมื่อกี้อยู่ในแอปพลิเคชันก็คุยไลฟ์สดไปด้วยก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบลี้ลับกันว่าแบบเอ๊เป็นเหตุการณ์ที่เราไปแต่งหน้าผู้วายชนในเหตุน่ะเออในเหตุที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเหตุใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเล่าเลยดับเฉย มีคนขนลุกบ้างแหละเอาจริง
1: เออ
0: นั่นน่ะนั่นแหละก่อนที่จะเป็นคนอื่นขนลุกหนูขนลุกก่อนละ
1: น้องเมย์คุยเสียงดังฟังชัดดีนะ
0: เหรอชัดเจนอ่ะ
1: ชัด
0: ฟังผ่านช่องทางไหนคะ
1: ทางวิทยุค่ะ
0: ฟังทางวิทยุ
1: 95ค่ะ
0: อ๋อภูเก็ตก็คือ95เลยเหรอคะหรือว่ามี
1: ไม่ขึ้น95เลยฟังอยู่ทุกวันเลยคืนนี้ฟังตั้งแต่รายการนั้น
0: แล้วก็อยู่คนเดียวกับน้องหมาน้องแมวด้วย
1: ค่ะ
0: อืมเนาะแล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้าง
1: มันก็ป้าก็ดูแลสัตว์จรเนี่ยที่นี่นะ
0: ดูแลสัตว์จรมีกี่ตัวแล้วคะตอนนี
1: ้มีหลายตัวอยู่80-90ตัว
0: ฮะ
1: 80-90ตัวน้องแมวด้วย
0: เลี้ยงยังไง80-90ตัว
1: จ้
0: ะจริงปะเนี่ย
1: จริง
0: แล้วต้องยังไงอะคะเราดูแลยังไงเมเนจยังไงอะ
1: ดูแลน้องหมาน้องแมวนี่แหละเขาเอาหมาจรมาเลี้ยงไว้นี่นะ
0: อืมแล้วให้อาหารน้องเองเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แล้วมีรายได้พอเหรอ
1: ก็แต่ป้ามีในหัวอยู่คนเลี้ยงอยู่เนาะอ้าวโทรศัพท์เป็นไรดับแล้ว
0: ฟังอยู่จ้าฟังอยู
1: ่นั่นแหละ
0: จ้ะคุณป้าได้ยินหนูใช่ไหม
1: ได้ยิน
0: เดี๋ยวแป๊บ
1: ขอฟังเพลงริมฝั่งหนองหานนะ
0: ริมฝั่งหนองหานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะของมนแคนเกียรติคุณนะคะ
0: ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้อันทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการแล้วก็คุณแป้งคุณเมธิชาด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ฟังเพลงกันครูเมย์อะไรนะ
0: เดี๋ยวขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่หรือเปล่า
1: เพลงของน้องเมย์นะ
0: ไม่ริมฝั่งน้องหาน่ะหนูขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะลองดูได้ไหม
1: ริมฝั่งน้องหานของมนแคนก็ได้ใช่
0: เออโอเค
1: โอเคแล้วหนูนะ
0: ได้ค่ะได้เดี๋ยวจะให้
1: เดี๋ยววันหน้าค่อยโทรหาใหม่เนอะเพราะว่าโทรไม่ค่อยติดเลย
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะติดนี่แหละ
0: ติดแล้วนะส่วนใครอยากฟังเรื่องที่น้องเมย์จะเล่านี่ไปย้ายแอปนะ เออเพราะว่ามันก็เล่าในขณะที่เปิดเพลงนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยเล่าตอนไอ้นี่ก็ได้นะสาระดีๆไหมอยากฟังไหมต้องถามคุณผู้ฟังทางวิทยุว่าอยากฟังด้วยไหมเดี๋ยวไม่ใช่แบบเปลี่ยนใจกลัวปิดไปหมดเลยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์นิดนึงอะไรเงี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกป้าฟังได้ทุกเรื่องเนาะ
0: ได้
1: ขอบคุณนะน้องเมย์นะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะนี่นะคะคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากมากเลยริมฟังน้องหานะคะแนะนำมาโดยป้าส้มจากภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครก็ตามนะคะที่แค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือจะเริ่มแบบว่าจะต้องระมัดระวังข้อคงข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเสียวแป๊บๆแป๊บๆนี่นะคะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกแบบนี้ของหัวเข่าอ่ะเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะเดินขึ้นลงบันไดนี่ก็ไม่แบบมันพยุงหัวเข่าเราไงใช่ไหมล่ะนะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ซื้อไปนะคะก็จะสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรับไปเลยรวมแล้ว4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ไปโยกกับพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายกันดีกว่า
3: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้า

0: ของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กางแขนออกนะคะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นการกอดตัวเองแล้วก็จะบอกว่าคนผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจังเลย1อาทิตย์แล้วที่ผ่านไปนะคะอยู่รอดมาได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนมากๆนะคะเพราะบอกเลยว่ามันหนักมากๆในแต่ละสัปดาห์ที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนี่เราต้องมากอดกันในทุกๆวันแบบนี้ให้กำลังใจตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองวันนี้นะคะสาระดีๆของน้องเมย์เนี่ยขอแบบเบาๆซอบๆเพราะว่าหนักหน่วงกันมาทั้งสัปดาห์แล้วเนาะนะคะวันนี้เนี่ยมีความฮิวใจของพี่คนหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยเขาได้โพสต์นะคะพูดทำนองว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปทำไมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปพิมพ์ว่าพรุ่งนี้อ่ะมากินกาแฟกับเราไหมเราอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาวเน็ตไปฮิวใจพี่เขาเยอะมากนะไปให้กำลังใจคือมันเป็นคำพูดดีๆที่ทำให้คนคนหนึ่งแบบมีแรงที่จะทำต่ออะไรต่อไปได้ก็จะมีอย่างเช่นแบบสวัสดีค่ะเราเป็นเจ้าของร้านเค้กนะคะอยากจะให้มาลองชิมจังเลยว่าเค้กของเราอร่อยไหมอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะมันเป็นการส่งกำลังใจที่น่ารักของคนไทยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่น้องเมย์บอกไปเนาะว่ามีโชเฟอร์คนนึงเขาเห็นว่าผู้โดยสารของเขาเนี่ยมีอาการที่เครียดหนักแล้วก็เหมือนอยากจบชีวิตตัวเองโชเฟอร์ก็เลยทำไงรู้ไหมโชเฟอร์ขับไปจอดที่เซเว่นจอดที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็บอกว่าพี่ให้ตังค์ไปซื้อของมาหน่อยแล้วมันมีเงินส่วนเกินนิดนึงอ่ะพี่ไปเลือกมาหน่อยนะนั่นแหละแล้วคราวนี้พอหลังจากนั้นน่ะเขาก็บอกว่าก็เป็นการถ่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยพี่โชเฟอร์ที่ขับรถเนี่ยก็ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยพบเจอคนแบบนี้รู้สึกแบบนี้ว่าเขากำลังคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองแบบนี้ให้พี่ตำรวจเข้าชาร์จก่อนเลยเพราะว่าก่อนที่เขาคิดจะทำอะไรไม่ดี นั่นแหละนะคะก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่น้องเมย์มองว่าน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นเยอะๆนะคะอะไรก็ตามที่พิมพ์ไปแล้วอย่างที่เคยบอกกันเนาะว่าโซเชียลเนี่ยอะไรที่ก่อนจะคอมเมนต์เนี่ยเราจะต้องคิดก่อนเสมอว่าไอ้สิ่งที่เราจะคอมเมนต์1กระทบใครหรือเปล่า2การที่เราคอมเมนต์ไปเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ยหรือมันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทําร้ายจิตใจใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคิดก่อนที่จะพิมพ์เสมออันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าหลังจากโซเชียลมันง่ายเสือเกินการคอมเมนต์การพูดคุยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเราไม่รู้เลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจถูกไหมเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เคยมีคนบอกน้องเมย์เมื่อก่อนเนี้ยเอาจริงๆ เป็นคนที่ซีเรียสมากเวลาการโดนบูลลี่สมมติว่ามันแบบเรานั่งอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคำพูดให้กำลังใจมาแบบสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชอบจังเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะนู่นนั่นแล้วอยู่ดีๆมันมีสักคอมเมนต์นึงอะ

0: ที่แบบด่าเรามาฟึบจิตใจเรามันหม่นหมองเนาะการที่แบบอยู่ดีๆมีคนมาด่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคำพูดดีๆมันไม่สร้างบาดแผลไงคะเราจึงไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวด แต่พอมันสร้างบาดแผลเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันติดอยู่กับเราเขาเลยบอกว่าบางคนเนี่ยทำร้ายเราหนึ่งครั้งเองอะแล้วเขาไปแล้วเขาไปกินข้าวอาจจะเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่านั่งเกาหลังตัวเองอยู่หน้าคอมแล้วก็กินโจ๊กหมูอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอด่าเราเสร็จเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะแต่เราว่าแหละเอาคำพูดเขามาทิ่มแทงตัวเองได้ทุกๆวันใช่ไหมเขาพูดครั้งเดียวเขาไปแล้วเขาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้อะแต่เราอะโอ้เจ็บปวดอุ้ยคำพูดเด็กคนนี้มันไม่จริงนะอะไรเงี้ยเชื่อเหอะไอตอนเขาพิมพ์อะเขาพิมพ์ไม่ถึงนาทีนะแต่เวลาที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บปวดยาวแบบหลายวันน่ะบางคนเป็นชนักติดอยู่ในใจตัวเองเป็น10ปีอย่างเงี้ยมีจะบอกว่ามีจริงๆเคยเห็นไหมว่าในรายการน่ะบางคนบอกว่าพี่อ่ะเคยคอมเมนต์ผมไม่ดีในวันนั้นผมจำอะไรเงี้ยมีบ่อยมากน้องเมย์เคยไปดูรายการหลายๆอย่างมากที่แบบว่าเคยมีแบบเหมือนพิธีกรที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงจนวันนึงเขามามีชื่อเสียงแล้วมันมีคนไปบอกว่าวันนั้นอ่ะผมเดินเข้าไปขอลายเซ็นพี่แล้วพี่อ่ะพูดกลับมาใส่ผมแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาจำเป็น10ปีเลยนะมันจะแฟดแบ็กกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่าบางครั้งนะคะหนึ่งเลยเราจะต้องเป็นผู้คนที่คิดก่อนพูดแล้วเวลาที่ฟังอะไรก็ตามอย่าเอามาเก็บมาใส่ใจถึงขั้นทำลายตัวเองแบบนั้นเนาะผ่านมันไปให้ได้นะคะวันนี้วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์จะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วก็อีกไม่นานมันก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันแย่อะไรที่มันไม่ดีก่อนที่จะให้คนอื่นให้อภัยให้อภัยตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปโทษตัวเองมากขนาดนั้นแต่ว่าเรามีการแค่ปรับปรุงตัว ถ้าอะไรที่เขาพูดมาพอเราวิเคราะห์แล้วว่ามันจริงว่ะมันจริงเราก็แค่ปรับปรุงตัวเท่านั้นเองเราก็จะเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันนะจ๊ะอ่ะวันนี้เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะชั่วโมงหน้าพบกับน้องเมย์ต่อเนื่องเลย022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะและหนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับผมมาแนะนำตัวไหนครับผม
5: ชื่อลุงน้อยโตเกียวอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ
4: ลุงอะไรนะลุงน้อย
5: ลุงน้อยโตเกียวอำเภอร่อนนครครับ
4: ตัวเกียวด้วย
5: ใช่ใช
4: ่ทำไมถึงได้ฉายานี
5: ้เพราะว่าขายตัวเกียวในอำเภอร่อนพิบูรณ์ครับ
4: มีไส้อะไรที่รู้สึกว่าเด็ดที่สุดเลย
5: โอเคไส้พิซซ่า
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: มีไส้พิซซ่าด้วยอะตัวเกียวไส้พิซซ่า
5: ไม่ตัวเกียวตัวเกียวไส้พิซซ่าของลุงน้อย
4: น้องเมย์ชอบกินไส้อะไรนะไข่นกกระทา
5: ใช่ใช่ฉันมากก็มีหมูสับแล้วก็ไข่นกกระทาแล้วก็ไส้กรอกไส้หวานแค่นั้นเนี่ย
4: ส่งมาตอนนี้เลยได้ไหมท้องร้องแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมแค่พูดคำว่าโตเกียวเหมือนได้กลิ่นเลยตอนนี้ หลายครั้งแล้วนะ เป็นคนที่จัดรายการมาพูดเรื่องอาหารปั๊บเมื่อกี้มีคนพูดอะไรนะข้าวอะไรนะหน้าหมูเป็ดกรอบอะไรโอ
5: ้ข้าวหน้าหมูหรือข้าวหน้าเป็ดปลา
4: เออแล้วดูแต่ละคนพูดอะตอนเนี้ยหนูกลืนน้ำลายไม่รู้กี่รอบแล้วไม่สงสารกันเลยเออไม่ได้บล็อกแบนไม่โทรมาละหิว
5: ทำไมพี่เจหิวข้าวไหม
4: เออนะหนูว่าหลายๆคนคุณผู้ฟังหลายๆคนก็รู้สึกแหละหิวแหละต้องหิวแล้วแหละเออนะนะคะแล้วทานอะไรเรียบร้อยแล้วหรอคะ
5: ก็กำลังทานข้าวเมื่อตะกี้
4: คุณเจใช่สิใช่สิ
5: ก็เพิ่งมาจากขายของค่ะ
4: อืมเพิ่งมาจากขายของด้วยขายโตเกียวเนี่ยหรอ
5: ครับผม
4: อ๋อโตเกียวดิฟไหมไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะ
5: ไม่มีดิฟไม่มีดิฟ
4: อ๋อแบบว่านึกว่าแบบเป็นพวกแบบว่าชอบความรวดเร็วเคยรู้จักใช่ไหมโตเกียวดิฟคืออะไร
5: โอ้
4: ที่มันเป็นหนังที่มันเป็นหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับรถยนต์แล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเดอะฟาสอะที่มันขับเร็วๆอะแล้วก็ดิฟแบบฟาสเอียงเลี้ยวแล้วแบบดึงเบรกมืออ่ะนั่นแหละดิฟรถอ่ะ
5: ดิฟรถเออ
4: และมันมีเพลงอยู่ชื่อเพลงว่าโตเกียวดิฟ
5: มีด้วย
4: ใช่หนูก็เลยถามว่าลุงโตเกียวนี่ดิฟด้วยไหม
5: ดิฟไม่ได้รถพ่วงรถพ่วงกลางรถจักร
4: อย่าดิฟนะอย่างนั้น
5: คว่ำคว่ำเลยเลย
4: เออมันจะคว่ำมัน
5: อ
4: ่ะ
5: คว่ำเลยเลยดิฟมัน
4: นั่นสี่นั่นสี่อยู่นครศรีเน
5: าะครับผมอำเภอราชบุรีครับ
4: แล้วตอนนี้เวลาไปขายโตเกียวนี่มีสาวๆติดมาบ้างไหม
5: ไม่มีคนแก่แล้ว
4: หมายถึงติดใจอาหารหมายถึงติดใจอาหาร
5: อ๋อผมมันก็มีแหมน่าโยนดอกนี้เลยนะ
4: โอเอนะแซวเล่นนะแต่ช้าแต่นะ
5: ใช่
4: นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนจ๊ะ
5: ชวนน้องล่องใต้ครับ
4: ชวนน้องล่องใต
5: ้ครับผมพอดีนครจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุเขาจะขึ้นมรดกโลกแล้ว
4: เหร
5: อวันที่26เอง
4: วันที่เท่าไหร่นะ
5: 26
4: นี
5: ้นั่น
4: ว้าวดีจังเลยดีจังเลย
5: แต่ไม่แต่เขาว่าประมาณ 100% เขาว่าหวังแค่ 99%
4: โอ้ยแต่มันก็เยอะแล้วล่ะนะอันนั้นอ่ะ รอเดี๋ยวให้ถึงวันนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นจุดพุฉลองอีกทีนึงเนาะ
5: ใช
4: ่เออแบบชัวร์ละจ้าอย่างงี้ชัวร์ละจ้าได้เลยจ้าอย่างงี้เนาะโอเค
5: ต้องขอเพลงจนน้องลองใต้ว่ามาดูนครมาดูจังหวัดนครมาดูพระธาตุมาดูจังหวัดพระธาตุน้ำตกภูเขา
4: น้องจะพาพี่ลองใต้
5: ก็มีอาหารอร่อยเหมือนกันมีอาหารอร่อย
4: เช่น
5: คั่วกลิ้ง
4: คั่วกลิ้ง
5: ก็กลิ้งแล้วก็แกงไตปลา
4: แกงไตปลาอ่ะมีอะไรอีก
5: แกก็ขาดน้ำยาน้ำยาปลาม
4: ีอะไรนั้นที่หนูชอบกินอะไรนะใบผักเหลียงเหรอใบเหลียงผัดไข
5: ่หมูใบเขียงใบเขียงก็ปักเขียงปักเขียง
4: หรอนั่นแหละน้องเมย์กินเผ็ดไม่ได้ไงเวลาเป็นภาคใต้ก็กินได้แค่นี้แหละเอาผักมาผัดกับไข
5: ่แต่ถ้าลวกกะทิอร่อยนะแต่
4: จิ้มน้ำพริกเออใช่ใช่อันนี้ก็อีกอย่างนึงที่หนูกินได้
5: โอ้โหกินสุดยอดเลย
4: หิว
5: เอาไอ้อย่างนี้ก็เอาวัวมาแรกก็ไม่ให้แล้ว
4: ยังอีกยังไม่หยุดอีกหิวแล้วเนี่ยนี่มันตีหนึ่งแล้วนะโอ้ยคุณฟังเห็นพัฒนาการหนูไหมคะไม่ใช่แค่ความเกร็งของการจัดรายการนะคะแต่ว่าพัฒนาการของหุ่นหนูด้วยอ้วนขึ้นอ้วนเอาอ้วนเอาแฟนรายการเลี้ยงดีเหลือเกินส่งนู่นส่งนี่มาให้กินน่ะ
5: คนกินได้ตอนที่เรายังสบายกินไปเถอะเวลาเราไม่สบายกินไม่ได
4: ้ตอนที่เราสบายน่ะกินไปเถอะแต่พอเราอ้วนน่ะเราก็จะไม่สบายปัดโท
5: ค่อยหายาลดความอ้วนอีกไง
4: ได้เลยอ่ะชวนน้องน้องตายมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้ลูกค้าลูกเดียวพี่จ้าของน้อยทุกคนที่มาหนุนครับ
4: ตายแล้วบริการหลังการขาย
5: ลูกค้าทุกคนนะแล้วก็แกรนเพลงของลูกทุ่ง95ทุกคนแล้วก็แกรนดีเจทุกคนแหละแล้วก็มอบพิเศษให้คนหลังไมค์ด้วยนะ
4: คนหลังไมค์ได้ยินไหมจ้าชวนน้องล่องใต้ไปเที่ยวยังไปเที่ยวใต้ยังไปมาเลยยังเห็นเขาแบบว่าไปแบบไปเป็นสาวจีนอยู่ตอนนี้พูดไทยไม่ชัดแล้วตอนนี้

0: โอเคโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ได้จ้า
0: ได้จ้าขอภาษาใต้นะ
1: ได้ครับผม
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายตราพันท่านพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียวกัน
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช่
1: ใช่ใจอยู่
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะมีคนหิวด้วยอ่ะเมื่อยหนูหิวจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่นแล้วดูดิเนี่ยแขนใหญ่วู้ยต้องออกกำลังกายแล้วต้องแบบยกน้ำหนักอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้แขนใหญ่แขนโตไม่ไหวแล้วพอออกกล้องเนี่ยมองตัวเองจากในกล้องตอนเนี้ยในไลฟ์โอ้ตายแล้วบานออกไม่รู้จะยังไงแล้วคุณผู้ฟังส่งอะไรมาบ้างรู้ป่ะส่งทุเรียนส่งมังคุดส่งลิ้นจี่ส่งผลไม้มาให้กินหนูก็กินไม่ไงอ่ะเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจยังไงเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะรักษาน้ำใจอ่ะ ล่าสุดขนมใช่ล่าสุดเป็นมัชเมลโล่นี่เป็นไงแต่ละอย่างของวงของหวาน แล้วก็มีอะไรนะมีบะหมี่มีมามีเหลืองโอ้ยส่งมาแล้วอร่อยจริงแล้วแบบเยอะมากแล้วก็เยอะไงก็ไม่กล้าทิ้งก็ต้องกินให้หมดทุกหยดให้มันหมดเลยหนูแทบจะซดน้ำเลยทีเดียวโอ้ยไม่อยากเลยจริงน้องใบบอกหยดสี่ผลงานเพลงวันนี้นะคะซาลามจากใจค่ะพี่เอกชัยศรีวิชัยนะคะฟิชเชอริ่งกับ MC True ปักใต้บ้านเราจากแฮมเมอร์นะคะชวนน้องล่องใต้จากเนตราเชนนะแล้วก็มีเด็กใต้ป้ายไหลจากวงพัทลุงด้วยค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะโอ้ถ้าคนเราสามารถแยกประสาทสมองได้ขนาดนี้จะบอกว่ามันมีอยู่จริงนะคะมาสักครู่นี้มีคำคมมาฝากกันด้วยเขาบอกว่าจะกลัวผีไปทำไมล่ะจะกลัวผีหลอกไปทำไมในเมื่อตัวเองก็หลอกตัวเองอยู่แล้วแรงทำไมรู้สึกว่ามันแรงจังเลยต้องพูดว่าไงนะคนเราจะกลัวผีหลอกไปทำไมบอกว่าโอ๊ยทำไมมันโอ๊ยโอ๊ยมันแรงขนาดนี้นะคำคมมันบาดใจเหลือเกินนะก็หลอกตัวเองกันไปวันๆว่าเขารักเราแหละไม่วันเมื่อกี้นั่งคุยกันบอกว่ามันมีจริงๆมันมีคนที่แบบว่าแชทไปกับคนคนนึงแล้วก็ติดคาสายคนนึงไว้แล้วก็บอกไอ้คนที่ในแชทอ่ะบอกว่าคุยด้วยไม่ได้วันนี้นอนกับเพื่อนนอนกับเพื่อนเกรงใจเพื่อนพอดีว่าเพื่อนหลับแล้วเราเสียงดังไม่ได้แบบมาต่างจังหวัดไงแล้วก็อีกสายนึงก็คุยสายไปอีกสายนึงก็แชทไปอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็เชื่อ เราก็ถึงบอกไงว่าจะกลัวผีหลอกไปทำไมเนี่ยมันหลอกตัวเองอยู่ โอ้ยแรงมากนะจ๊ะบาดใจกันไปเลยนะผลงานเพลงนี้จากออยแสงศิลป์นะคะแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาค่ะผลงานนี้สังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงของออยแสงศิลป์อยากให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าอัปเดตข่าวเป็นยังไงนะแต่ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยนะคะเกี่ยวกับข่าวเด็ก11ปีใช่ไหมที่ขับรถกระบะเนาะพุ่งไปชนพระธุดงค์นั่นแหละแล้วก็มีออยแสงศิลป์นะคะได้เป็นคุณพ่อเขาเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะก็มรณภาพก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับออยแสงศิลป์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 2ผลงานเพลงรัวๆจ้า

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: ีคนมาสายมีคนมาสายมีคนบอกว่าเพิ่งเข้าห้องเรียนจ้านี่ไงปิดประตูแล้วค่ะไม่ให้เข้าเช็คชื่อไปแล้วค่ะแซวเล่นแซวเล่นอ่ะไหนมาดูซิว่าคุณผู้ฟังน้องเมย์เหลือใครกันแล้วบ้างนะจ๊ะสวัสดีทุ่งพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะพี่กรณ์พี่อุดรพี่ถนอมบอกว่าภูเก็ตภาคใต้นะจ๊ะคนใต้มาแล้วจ้ะน้องเมย์จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีคนสปปลาวด้วยนะคะอู้เราฟังอยู่นะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าอะไรนะขอบใจหลายใช่ไหมนะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่คันชิตพี่สุภรัตน์นะคะพี่บุญธรรมสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะโอ้ยตะคิวกินสวัสดีน้องไบรท์นะจ๊ะยังอยู่จ้ะพี่กรณ์นะพี่สมชัยสวัสดีค่ะพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะน้องแวนยังอยู่ยังอยู่น้องแชมป์นะคะโชคชัย4พี่บานาน่าสวัสดีค่ะอ่านไม่ทันแล้วพี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังชาวกู้ภัยทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พูดรวมเลยอ่านไม่ทันนะคะสวัสดีพี่ๆรปภ.ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีพี่โชคอนันต์บอกว่าน้องเมย์งอนนะน้อยใจนะไม่อ่านคอมเมนต์เลยอ่านอยู่จ้ะแต่มันตอบไม่ได้ไม่ต้องมาตอบทางนี้ไงพี่ก็ย้ายแอปมาทางนี้ด้วยมันมีหลากหลายช่องทางสวัสดีพี่ไก่เชิงด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังพี่จูนะคะสนธยาใช่ไหมสวัสดีค่ะนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหัดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ87บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาท50สตางค์ภูเก็ต87บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานีค่ะ89บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ92บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท50สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะขอเพลงตะกั่นชลดามาด้วยแต่จะบอกว่าเปิดไปแล้วจ้าเปิดตะกั่นไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยจีรักหรือจีหลอกนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังจากพี่อัญชรีนะคะนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยพอดีมีนักจัดรายการเปิดไปแล้วนะคะพี่โอ๊ตคณิตเพิ่งเปิดไปก่อนหน้าชั่วโมงน้องเมย์นิดเดียวเองแสดงว่ามาไม่ทันฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเป็นกำลังใจให้กับศิลปินได้นะคะก็จะบวกคะแนนบวกๆไปนะคะอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะไว้กับผลงานเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโทร1158ได้เลยและทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์สัปดาห์นี้เราจะไม่หมดแล้วหมดสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกๆแอปทุกๆช่องทางนะคะเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะพบกันใหม่วันจันทร์นะจ๊ะถึงจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ไปละจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครที่เพิ่งเจอกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะส่วนอีกแอปนึงก็กดใจส้มให้กันด้วยละกันเนาะจะได้ไม่พลาดเวลาที่น้องเมย์มาไลฟ์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับสวัสดีทักทายไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับผมเป็นพุ่มพวงครับรายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่สว่างนะครับ LTMFM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือทาง Facebook นะครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับผมพี่ประจบพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่จาเพียน้ำแข็งพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีฮะน้องแชมป์เอ้ายังไม่นอนนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คณิษฐาสวัสดีไปถึงพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นกฎจพรหรือว่าพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับผมมาทักทายกันแบบนี้แสดงว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราสวัสดีครับพี่ไตรรัตน์นะฮะทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันต่อนะครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อามเป็นพระเอก MV อยู่ข้างหลัง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จบไปนะฮะเสียงคุ้นๆมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ตอนนี้พร้อมแล้วเหรออ่ะโอเคครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะสบู่ลามาโซนมิวซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จากดีเจพิมดาของเรานะครับรักแท้หรือว่าแค่คอนเทนต์นะครับพระเอก MV ของเรานะก็คือน้องอุดคณิตนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะหนึ่งสายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่ชื่อว่าอะไรครับ
2: คุณพี่สีดาไงคะ
1: พี่สีดาจากจอมบึง
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: มากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่สิแล้วก็ตอนหลังนี่เขาเกี่ยวกับบอลไงว่าน้องเพชรหายไปไหนเนาะน้องเพชรเลิกจัดรายการหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
1: ไม่ช่วงนี้เขามีบอลโลกไงพี่ก็เลยแบบมีถ่ายทอดแบบต่างจังหวัด
2: พอถึงเวลาเปิดมาก็เขาก็แบบมีบอลเนาะ
1: ครับพี
2: ่น้องเพียร์เลิกจัดรายการไปแล้วมั้งอะไรแบบกับคิดเอาเองไง
1: เข้าใจนะครับโอ้ยแต่ผมยังจัดรายการเหมือนเดิมสามารถดูได้ทาง Facebook นะครับพี
2: ่เพราะว่าโทรศัพท์ของพี่ใช้แบบโทรศัพท์แบบโบราณไงแบบเราไม่ใช่รุ่นใหม่ไง
1: ครับพี่
2: ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับแล้วอย่างวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไร
2: ไม่หวงแต่อย
1: ่
2: าควงให
1: ้
2: เห็นนะคะ
1: โอ้โหเพลงนี้ เพลงนี้นานแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่บทเพลงจากนัทสุนารีนะครับ
2: ใช่จ
1: ้ะได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มาไว้
1: ท
2: ุกเสียงทุกสายเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะคะพี่
2: จริงๆนะแล้วพี่ก็ไปของพี่ทุกครั้งเลยอ่ะที่ไปที่สุพรรณอ่ะที่ไปบ่อย
1: เ
2: วลาที่ไปธุระที่อื่นพี่ก็ต้องแวะไปประจำเลย
1: ขอบพระคุณมากๆพี่หมายถึงที่วัดทัพประดานใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะพี่ไม่เคยลืมเลยมันอยู่ในใจตลอดไง
1: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่นะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้า
1: ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ไม่มีจะเท่ากันหมดมาทุกเสียงทุกสายเลยเท่ากันหมด
1: ทุกเสียงทุกสายได้เลยพี่สีดาครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่ขอบพระคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามา
2: เดี๋ยวพี่รออ
1: ือครับพี่
2: จ
1: ัดให้ครับพี่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับบางทีแบบเวลาเราคุยสายหน้าไมค์ใช่ไหมสัญญาณอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงบางทีผมก็งงบางทีคุณผู้ฟังก็งง นั่นแหละครับก็นั่นแหละก็เป็นปัญหาปกตินะครับเวลาโทรศัพท์คุยกับสายหน้าไมค์นะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่สีดารับรู้แล้วนะครับว่าอยากจะฟังเพลงไม่ทวงแต่อยากคงให้เห็นจากนัทสุนารีราชสีมานะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงนะครับช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเสมอจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับฝนตกในทะเลจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์เรากันไซนะฮะจากพี่อันดาไม่มีประโยชน์นะครับจากพี่บ่าววีนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสุกกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุชคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่าง

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่พิเทวัตในชั่วโมงที่2พี่รัตาวันพี่ณรงค์สวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่สุนีนะครับพี่นุ่นกฤษพรยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่ณรงค์นะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับผมพี่วันวิสาทักทายนะครับแล้วก็พี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่รุจิราบอกว่าเพลงเพราะค่าฝนตกในทะเลของพี่รัชนกศิโลพันธ์ใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่กบคนตากขอ18ฝนจ้านี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สังสุราษนะฮะทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับพี่รัตดาวันครับปะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโลเล็ก
2: โอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่เล็กครับทำไร่
3: ก็เหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละ
2: เหมือนเดิมทุกวันกรีดยางเหมือนเดิมนะพี่นะ
3: ครับนี่ผมถึงเพื่อนที่ช่องผมดิพอจอดรถ
2: เข้าใจเลยนะครับพี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้ผมมีความเพลงน้องมีโอ้ดวงใจ
2: โอ้ดวงใจนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอไปถูกเพียงถูกใช่ก็เลยกัน
2: ได้เลยนะครับผมพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี
3: ่ไม่น้องเพชรนำเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: ของอาการคัน
2: ครับผมพี่เล็กขอบพระคุณมากๆพี่ที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากดีเจเมธิชานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยครับผม

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับดวงใจจากน้องปรางทิพย์ครับฮักพอเป็นพิธีนะครับพี่ต่ายอรไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับตามคำขอเลยนะครับบทเพลงจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับทักทายครับพี่นุวรรณนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับผมพี่วิวัฒน์ NT พี่พินโยพี่สุวรรณีพี่การะเกดครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวนะครับพี่วันนี้นะครับสวัสดีแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วก็สวัสดีพี่ชัยยานะครับพี่รัตดาวันพี่นนท์กฤษพรพี่วิชัตนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิเอาที่สบายใจอันนี้คือชื่อเพลงนะครับจากพี่บาวีสังกัด S1 Music เอ้าอยู่ S1 Music แล้วนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์แม็กฟกซองนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300.2 ล้านครับจัดไปครับผม
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมนะฮะในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับมีตี3จากน้องบอสธีรพงศ์บ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับจากลำเพลินวงศกรนะครับ2เพลงจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวภูวการสวัสดีครับไปถึงน้องก้อยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อนงนะครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับพี่การะเกดนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสตริงเพราะๆกันนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับ

0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี สัญญา Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะจัดไปใจนักเลงครับคุณอาพงพัฒน์นะครับตามคำขอเลยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่จันทรานะครับพี่แม่ผู้ว่าการพี่ประจบครับพี่วงจันทร์พี่จินดาคุณยายออดสามย่านพี่มงคลมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีไปถึงพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่รัตดาวันนะครับขอเพลงใจนักเลงมานะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับช่วงนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับจากพี่ลีโอพุทนะครับใครขอใครสักคนนะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
0: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นใจบ้างนะครับจากมอสรัศมีนะครับแล้วก็แพงอ้ายจากน้องนัดดาวนะฮะ2เพลงครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตกับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงพี่พินโยนะฮะพี่บุษยานะครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่แมวภูวการพี่ปัญญานะฮะพี่จันทราพี่ไทยรัฐแตงโมคุณพี่วงจันทร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่พรชัยนะครับสวัสดีครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเพิ่งตื่นตอนนี้นะครับไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนเก็บของกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับตอนนี้ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับผมจัดไป2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นมักอ้ายหลายเด้อจากน้องกวางจิรพันธ์นะครับแล้วก็ฮักฮักฮักจากน้องหนิงต้นไม้มิวสิกนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณใจพอเพียงนะฮะพี่นวลจันทร์พี่จารุวันทักทายนะครับพี่สันท

ครับคุณพี่ยายออดสามย่านพี่จุ๊บแจงพี่สว่างนะฮะพี่ปัญญาพี่กฤษมนนะครับพี่จันทรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปอีกสัก 3-4 เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158จัดไป3เพลงเมื่อสักครู่นี้มีขอบคุณที่ยังรักกันนะครับจากพี่หลวงไก่ใจสั่งมานี่พี่เสกโลโซนะฮะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาเร็วๆนี้นะครับเธอมีแฟนหรือยังนะฮะบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูครับทั้ง3เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับพี่จิตทองคำบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับเตรียมออกทำงานแล้วครับผมนี่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่เจริญด้วยนะฮะพี่สุภัตราพี่บรรเทาพี่สันทัศน์พี่ยายออดสามญาติบอกว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับชัดเจนดีนะครับผมพี่พรชัยนะฮะพี่พินโยพี่สว่างพี่บุษยานะครับทุกท่านเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์นะฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม สวัสดีครับพี่บรรเทานะครับพี่หนูสวยหนูสวยด้วยนะฮะทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์นี่สวัสดีน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะน้องปามี่เป็นยังไงบ้างเนาะอ้าววันนี้งดวิ่งเหรอเห็นบอกว่างดวิ่ง ใช่ไหมการวิ่งก็ต้องพักผ่อนกันบ้างนะครับถ้าวิ่งทุกวันก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่สุชาดานะครับพี่เจริญนะครับอะไรนะน้องสุตารัตน์บอกว่าเสียงพี่เพิ่นขึ้นหูดังไม่สบายอีกแล้วเหรอครัชนะฮะถามว่าไม่สบายไหมเขาเรียกว่าภูมิแพ้มากกว่านะครับอย่างช่วงเนี้ยตีสี่คือแบบโอ้โหแอร์เย็นจัดๆเลยนะครับบางทีก็ภูมิแพ้ขึ้นก็ต้องขออภัยนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกขึ้นจมูกขึ้นหูดังแล้วก็ขึ้นอึดอัดประมาณนี้นะฮะพี่สวยหนูสวยหนูสวยสวัสดีครับพี่จิตทองคำคุณใจพอเพียงนะฮะสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นผู้พวงสองเพลงเมื่อกี้นี่ฮะซากอ้อยนะฮะจากวงโซคูนะครับคืนนี้มาเต็มวัดจากนนทนนท์แล้วก็พี่สิงโตนำโชคนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็พี่พัฒน์วรการครับหม้อหุงข้าวสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้บวกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุน

0: การเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

สวัสดีค่ะครบ7วันวันเสาร์ชนวันเสาร์ดิฉันก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับบทเพลงที่ไพเราะให้ท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะได้โยกเบาๆตอนเช้านะคะสวัสดีนะคะที่22ปี

ทุกมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัมย์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดีเจแก่ๆจะเล่าข่าวแบบตรงไปตรงไปตรงมาและอ่านข่าวอย่างจริงจังไม่มีโม้นะคะท่านพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะก็ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะต้องมีพี่น้องเป็นกำลังใจเสมอนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิการดานะคะโอ้คนนี้อยู่บางแสนนี่ฉันจำได้บางแสนต้องไปวันอาทิตย์นะคะเอ้ยพูดผิดไปวันอังคารนะคะบางแสนต้องไปวันอังคารวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะขายของเยอะเลยนะคะจะไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าไปวันอังคารพี่น้องเอ้ยแผ่นดินบางแสนจะเป็นของเราเห็นฟ้าเห็นทะเลเห็นพระอาทิตย์ตกน้ำจ๋มแจ๋มมีความสุขมากนะคะถามว่าทำไมเขาปิดหาดไม่ให้วางล่มแล้วก็วางเตียงผ้าใบแล้วก็พี่น้องที่จะมาขายอาหารเนี่ยนะคะไม่ต้องมาหอบหิ้วกันไปเองทั้งเสือทั้งอาหารคุณรู้ฟังแล้วก็นอนตีลังกาอยู่ตรงนั้นนะคะยึดให้ได้นั่นคือใต้ต้นมะพร้าวแค่นั้นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณมานิดคนนี้อยู่นครปฐมใช่เกาะเจ้านะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีผู้นี้อยู่สุโขทัยอันนะคะแม่ดิฉันนี่แม่นขนาดสวัสดีค่ะผู้ใหญ่วันชัยนาคินนะคะเป็นผู้ใหญ่ดิฉันไม่แซวอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีก คุณนวพรศรีสัมพันธ์อันคนนี้สารคามใช่เกาะแม่นบ่แม่นนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์จากระยองน้องจ๋าเห็นนะดิฉันจำได้ขอให้เป็นแฟนดิฉันเถอะดิฉันจำได้ทุกท่านนะคะคุณกัจฉมนแก้วเรืองสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผลจูเมคาคนนี้อยู่ท่ามะกาท่ามะกาคือจังหวัดกาญจนบุรีเห็นนะดิฉันนี่แม่นขนาดเวลาดิฉันจำอะไรเนี่ยจะให้ลืมเนี่ยลืมยากนะเพราะฉะนั้นใครยังมีเรื่องกับดิฉันเชียวดิฉันจำแม่นดิฉันไม่อาฆาตแค้นดิฉันไม่เอาคืนแต่ดิฉันจะเฝ้ามองและจดจำไว้ทักทายแล้วนะคะก็มาดูอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่ามีแนวโน้มฝนจะลดลงแต่เล็กน้อยนะแล้วก็ยังคงมีกลุ่มของฝนเนี่ยก่อตัวในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบางแห่งในพื้นที่ส่วนภาคกลางปริมาณฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนแต่แถบจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกก็มีฝนกระจายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากมีฝนนะคะเปาะแปะแต่เบาบางนะคะในช่วงเที่ยงก็ประมาณสักร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิก็จะต่ำอยู่ที่27องศาเซลเซียสถึง34องศาเซลเซียสก็ไม่ร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นสบายหนักนะคะมองพี่น้องอีกสักทีหนึ่งทักทายคุณดรุณีวันเอียดคุณจรัสวราพุทธคุณจิตราศรีจันทร์คุณพานุพงษ์สำราญคุณแดนชัยกะการดีคุณธนายุทธเจริญพรคุณวรรณาสีสะอาดนะคะทักทายพี่น้องเสร็จเฮ้ยวันนี้ในอดีตเป็นยังไงเหรออ๋อวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2378หมอบัลเลนะคะเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นำการแพทย์แผนปัจจุบันและการพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่เท่านั้นแต่วัตถุประสงค์คือการเผยแพร่ศาสนาคือเขาไม่ทำหนึ่งเพื่อหนึ่งอะทำหนึ่งเพื่อหลายสิ่งแล้วก็คุณผู้ฟังเคยจำละครพีเรียดได้มะนั่นแหละหมอบัลเล่คนนั้นแหละนะนั่นแหละนั่นแหละคนนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งการฟังของโลกนะคะเพื่อให้ตระหนักความสำคัญของการฟังหูไม่หนวกอ่ะก็ต้องฟังนะคะฟังเสียง

รอบตัวฟังเสียงธรรมชาติอ่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเออช่วงนี้เงียบๆจริงๆแล้วในความเงียบไม่เงียบนะคะเปิดแอร์ก็จะได้ยินเสียงแอร์หึ่งๆๆเบาๆ

นะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยแล้วก็คุณนันทิชาปุ้งโพคุณปทุมปิโยอีกคนหนึ่งนี่มันแนวนักเลงเลยกูเป้ว่ะดิฉันก็แน่นะอ่านชื่อคุณออกอากาศนะคะเอ้าช่วงนี้ช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันนะแวะไป2ร้านติดกันเลยนะติดกันเลยนะไม่ใช่ร้านติดกันแต่ร้านเนี่ยอยู่ละแวกเดียวกันดิฉันนะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ดิฉันเป็นทิดกับอาหารเหนือมากนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าอาหารเหนือเนี่ยอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ข้าวซอยก่อนเลยข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยเป็นบะหมี่แกงอะเป็นแกงกะทินะรสชาติจะเข้มข้นหอมเครื่องแกงแล้วก็เสิร์ฟกับผักกาดดองอะหอมแดงมะนาวมีทั้งเนื้อไก่หมูที่ฉันชอบชอบสุดเลยนะชอบเนื้อค่ะมันนุ่มเด้งสู้ฟันอีกเมนูหนึ่งนี่ดิฉันรับทานด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วของน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าให้ชอบสุดเลยนะคะบังเอิญช่วงนี้ไม่ได้ไปเหนือก็ต้องรับทานที่กรุงเทพแต่ถ้าไปเหนือมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในดวงใจข้าวซอยอยู่ในเชียงใหม่แต่เป็นสูตรของเชียงรายนะคะของเชียงแสนคุณผู้ฟังเอ้ยเด็ดดวงขนาดนะขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะเขาจะราดด้วยน้ำแกงที่ทำจากซี่โครงหมูมะเขือเทศดอกงิ้วดิฉันไม่ได้ปีนต้นงิ้วดิฉันก็กินดอกงิ้วนี่แหละแล้วก็มีเลือดหมูด้วยนะคะรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆลงตัวแกงฮังเลเป็นแกงหมู3ชั้นคุณผู้ฟังเอ้ยมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มโดดเด่นด้วยผงฮังเลและขิงซอยเวลากัดโดนเนาะอีกเมนูหนึ่งไม่พลาดเลยดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบทานน้ำพริกหนุ่มก็จะมีพริกหนุ่มกระเทียมย่างแล้วก็หอมแดงย่างเขาเอามาตำกันนะแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยคุณผู้ฟังจกกับข้าวเหนียวนะไอ้ยามีแคบหมูกับผักลวกหน่อยนะคุณรู้ฟังเลยแต่ถ้าเป็นเมนูบ้านๆเนี่ยนะคะต้องข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นอร่อยเลยนะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะข้าวสวยเนี่ยเขาเอาไปคลุกเคล้ากับเลือดหมูแล้วก็หมูสับเอาไปห่อใบตองแล้วก็นำไปนึ่งเวลาจะรับทานเนี่ยนะคะโรยด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวหอมแดงแล้วก็พริกทอดนะอีกเมนูนึงคุณรู้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วผักกาดจอจ้ะผักกาดจอเนี่ยเป็นผักกวางตุ้งนะใส่ซี่โครงหมูรสชาติก็จะเปรี้ยวนำจากน้ำมะขามเปียกเสริมความนัวด้วยถั่วเน่าแผ่นย่างไฟใส่ลงไปคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ดิฉันไปทานมา2ร้านดิฉันไม่ได้อยู่เหนือนะดิฉันทานแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆละแวกอสมทเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลร้านใบบัวค่ะอยู่ไม่ไกลจากดิฉันไม่ได้โฆษณานะแต่ดิฉันบอกว่าอร่อยจริงนะคะเขาเป็นไทยใหญ่นะคะร้านใบบัวเนี่ยเจ้าของร้านเป็นไทยใหญ่ของพวกนี้อร่อยมากแล้วเมนูจะเยอะมากแต่ถ้าราคาย่อมเยานะคะเมนูน้อยลงหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะร้านสุบินอยู่ตรงแยกเหม่งจ่ายพี่น้อง เปิดเพลงดีกว่าสามชามาฝากพี่น้องนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องยังไม่แก่นะแต่พี่น้องอาจจะเป็นผู้สูงอายุเหยื่อค่ะเหยื่อค่ะเป็นหญิงแล้วเป็นผู้สูงอายุก็พบเฮ้ยสวัสดีวันจันทร์ไปแล้วสวัสดีวันอังคารแล้วตอนนี้ไลน์มาค่ะแจ้งเตือนเลยนะบอกว่าเนี่ยไลน์เป็นของธนาคารนะระบุว่าถูกลอตเตอรี่อันก็หลงเชื่อดิอุ้ยดีใจนะกดลิงก์เลยแล้วก็มันมีการแนบข้อความมาให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็กรอกเลยพอกรอกเสร็จปั๊บเงินในบัญชีกว่า 60,000 บาทก็อันตรธานหายไปอย่างรวดเร็วไม่สามารถนะยับยั้งรายการได้ทันด้วยนะคะโอ้โหก็ไปดิไปโรงพักแล้วก็ไปธนาคารธนาคารก็ระบุว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดในส่วนของธนาคารแต่เกิดจากลิงก์เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะลิงก์เนี่ยก็ได้หายออกไปจากระบบทำได้ในเวลานี้คือทำการอายัดบัญชีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมแต่ในส่วนที่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นมิจฉาชีพออนไลน์โอ้จิตใจมันทำด้วยอะไรเนาะคนแก่มันก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นเราผู้สูงวัยแต่ยังสวยอยู่ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหาทำจดจำไว้หากได้รับข้อความอ้างถูกรางวัลได้รับเงินหรือให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์สติค่ะสติมาเลยเอามือกุมหัวแล้วก็บอกว่าสติอยู่ตรงไหนนะจากนั้นโทรสอบถามลูกหลานโอ้ลูกหลานทำงานยุ่งธนาคารค่ะซึ่งผ่านช่องทางการเท่า

เท่านั้นมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้ข้อความที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจไงแต่เราอ่ะใช่ไหมปูนนี้เข้าไปแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไม่มีอะไรให้อีอะออกแอะละเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แล้วก็ไม่กรอกข้อความที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากนั้นก็กดรหัสยืนยันนะห้ามทำนะจ๊ะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกเอาไปทำนี่ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยคนเขาก็แห่ไปลงทะเบียนกันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครค่าเรียน105บาททุกคอร์สเลยมีรอบเช้ารอบค่ำจันทร์ถึงศุกร์และรอบวันอาทิตย์หลักสูตรก็มีตั้งแต่48ชั่วโมงเอาแบบต้องการทักษะเร่งด่วนไปจนกระทั่งถึงเรียนยืดเยื้อเรื้อรังนะ200ชั่วโมงก็มีเวลาที่เรียนเนี่ยนะคะก็60เจ็ดวันผู้สอนเนี่ยจะเป็นข้าราชการครูที่ผ่านการสอบบรรจุได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและมีวิทยาฐานะชำนาญการขึ้นไปแล้วก็หลักสูตรเนี่ยมีตั้ง400หลักสูตรดิหลักสูตรที่ครองใจนะผู้เรียนนะนั่นคือบาริสต้าไอ้คนชงกาแฟนั่นน่ะเออสอดคล้องกันเลยนะคะกับกระแสกาแฟสเปเชียลแล้วก็มีโครงการที่เขาเปิดสอนขนมอบเบเกอรี่อาหารไทยนานาชาติโอ้โหเป็นทักษะที่ไม่มีวันหมดอายุติดตัวแล้วติดตัวเลยแล้วฟังดูอาจจะเซอร์ไพรส์นะเออคอร์สโหราศาสตร์เปิดเรียนทั้งจักรราศีไพ่ทาโร่เลขศาสตร์และโหราศาสตร์ข้อนี้ดิฉันแนะนำนะถ้าจะเรียนโหราศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครมารู้วันเดือนปีเกิดสังกัดโน่นนี่นั่นคุณผู้ฟังค่ะ AI ค่ะ AI ทำได้คุณใส่เข้าไปเลยวันเดือนปีเกิดนะตามด้วยที่จะให้แม่นเลยนะเวลาเกิดเวลาเกิดต้องแม่นนะแล้วจากนั้นเขาจะมีการคำนวณคุณผู้ฟังออกมาว่าลัคนาราศีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเกิดมกราเป็นราศีนั่นนี่โน่นลึกเกิดพิจิกจะต้องเป็นราศีนั้นเท่านั้นมันดูที่เวลาเกิดและสถานที่เกิดอ่ะอย่างดิฉันเนี่ยเกิดภูเก็ตเส้นลุงเส้นแหวงเนี่ยก็จะไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครถูกมั้ยหรือว่าถ้าคุณเกิดอุบลเนี่ยเส้นลุงเส้นแหวงเออมันก็ไม่เหมือนกันถูกมั้ยเนี่ยคุณผู้ฟังใส่ให้ครบแล้วจากนั้นจิ้ม AI เลยโอ้โหพยากรณ์ออกมาแม่นโป๊ะจริงๆไม่ต้องไปเสียสตังค์เออแต่มันก็ไม่ได้ฟรีนะเหตุผลเพราะเราก็เสียค่าไฟเสียค่าชาร์จเสียค่ามือถือถูกไหมเออแล้วนอกจากอาชีพพวกนี้ยังมีอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าเสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้านวดไทยเออนวดไทยก็จะมีจำนวนชั่วโมงได้เนาะแล้วก็มีภาษาเพื่อการสื่อสารสนใจนะคะก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีหลายเขตมากนะคะมีตั้งแต่ดินแดงบางรักคลองเตยประเวททุ่งครุสะพานสูงต่างจังหวัดก็มีไหมต่างจังหวัดก็ไปดูของจังหวัดนะของจังหวัดนั้นๆเดี๋ยวมีโอกาสหน้าดิฉันก็จะมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแต่ช่วงนี้มานี่ก่อนเลยแจ้งปิดท่องเที่ยวพักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยแม่เสลียงป่งลึกบางกลอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหลังจากที่ฝนเนี่ยเขาตกหนักก็หวั่นว่าจะเกิดน้ำหลากไหลเชี่ยวไม่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจจากนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบนั้นไม่ดีเนาะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินหยุดชั่วคราวไม่ว่าคุณจะเข้าโครงการพยุงกันเที่ยวเก๋ายกแก๊งหรือติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงหยุดก่อนช่วงนี้ use นะสักนิดหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งนะคะพออากาศดีแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่และยังไงนะคะช่วงนี้หาเพลงไพเราะมามอบให้กับพี่น้องค่ะ

ี่น้องคะพี่น้องมีเงินและมีทองหรือไม่อย่างไรดิฉันไม่ทราบแต่นะคะมีเทรนเนอร์มาชวนละพี่เทรนกับผมไหมชั่วโมงละพันเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเนาะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะเขาก็ถามทำไมอ่ะพี่ก็เล่นนะพี่ก็เนี่ยคาร์ดิโอแล้วพี่ก็ต้องมาเวทใช่ไหมพี่ต้องแม่มีวัตถุประสงค์คุยใหญ่เลยนะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะดิฉันเก็บเงินไว้ซื้อแพมเพิร์สตอนแก่ ช่วงนี้ช่วงมีเงินมีทองพี่น้องค่ะเออมีเงินมีทองเนาะข้อมูลจากไชน่านิวส์สวิตแล้วก็ product reportตามต่อมาด้วยซิกโทนตีข่าวโอ้โหตะลุ่มตุ่มเม้งเออตะเม้งตูดตุ่มเอิ้นนะโอ้มีอีกนะอีกข้อมูลหนึ่งคือฟุตเน็ตด้วยนะคะเขาก็ตีข่าวว่าจีนเนี่ยปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์สำเร็จเป็นทางการปีนี้เป็นปีแรกหลังจะทำการวิจัยและทดลองปลูกแล้วเนี่ยนะคะ40,000 หมู่ก็เท่ากับ16,700 ไร่ในมณฑลไหหนานก็คาดนะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจาก 40,000 หมู่เนี่ยนะคะจะเพียงพอกับความต้องการบริโภคของอากงอาม่าอติอมวยในเมืองจีนได้เป็นอย่างดีข่าวนี้ได้ยินแล้วชาวสวนทุเรียนไทยสะดุ้งสุดตัวเพราะความพยายามของจีนถือเป็นจุด

ริ่มต้นสำคัญของการลดการพึ่งพาการนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะไทยนี่แหละไทยนี่แหละพี่ไทยเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่นำเข้าสู่แผ่นดินจีนโอ้โหแทบหงายท้องต่อเลยปิดฉากละ31ปีนะคะมาร์คแอนด์สเปนเซอร์แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากอังกฤษได้โบกมือบ๊ายบายลาไทยม้วนเสือเลิกขายนะคะทุกช่องทางทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ต้องบอกว่า Mark & Spencer เนี่ยนะคะเปิดตลาดในเมืองไทยตั้งแต่ปี2538ในกรุงเทพเชียงใหม่และหาดใหญ่เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อปี2427มีชื่อเสียงมากในเรื่องของสินค้าคุณภาพสินค้าตกแต่งบ้านเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ความงามสบู่ครีมบำรุงผิวรวมถึงขนมที่ดิฉันชอบมากนั่นเป็นพวกบิสกิตคุกกี้แล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยคุณผู้ฟังไปละอีกหนึ่งยี่ห้อก่อนหน้านี้มีไปมาก่อนหน้านี้ด้วยนะอันนั้นก็เป็นยี่ห้อที่ดิฉันชอบเหมือนกันนะคะมันสะเทือนนะคุณผู้ฟังสะเทือนใจคนวัยทำงานเมื่อบิลเกรดเนี่ยนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft เคาะ AI จะทำงานแทนมนุษย์เหลือแค่ไม่กี่อาชีพเท่านั้นเองก็เลยไปดูเอ๊ะมีอาชีพอะไรบ้างนะนักเขียนโค้ดโปรแกรมเมอร์เพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ควบคุมระบบ AIคุณผู้ฟังเริ่มเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของบันเทิงบันเทิงแนวตั้งจีนแนวตั้งอ่ะคุณผู้ฟังรู้ใช่ไหมเป็นละครสั้นๆเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็อุปเอกก็สวยนางเอกยิ่งสวยกว่าแล้วเด็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นผลงานของ AI ที่นักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะจะควบคุมระบบถัดมาคือนักชีววิทยาตรงนี้เป็นงานที่ต้องใช้การวิจัยชั้นสูงและต้องเข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนอีกอาชีพหนึ่งคือคนทำงานด้านพลังงานอันพอพูดถึงพลังงานคุณรู้ฟังนึกออกใช่ไหมตอนนี้รัฐบาลกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่หลังจากที่ทุนตัวนี้เนี่ยนะคะไหลลงไปที่มาเลเซียแล้วก็ลงไปที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันมีความพยายามคุณผู้ฟังแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเพราะไทยแลนด์คือไทยแลนด์จริงๆนะคะสุดท้ายอีกอาชีพหนึ่งนั่นคือกีฬานักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์อะค่ะคุณผู้ฟังดูบอลที่ผ่านมามะคุณเชียร์ใครคุณเชียร์ใครไม่สำคัญเท่ามีใครที่เป็นนักบอลมืออาชีพเนี่ยอยู่ในสายตาและหัวใจคุณสำหรับดิฉันฮาร์แลนด์ทีมนอร์เวย์เนี่ยนะคะเป็นทีมที่ดิฉันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ดิฉันชื่นชมฮาร์แลนด์เขาดูนะหน้าตาเขาดูเหมือนโหดนะแต่เขาเป็นเจนเตอร์แมนมากเลยในสนามบอลอ่ะถูกเพื่อนดึงจนเสื้อขาดเขาก็ไม่หันไปตับเพื่อนสักทีนึงถ้าเป็นดิฉันคงหันไปสักสองตับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการเสพความบันเทิงและมีอารมณ์ร่วมจากการแข่งขันของมนุษย์ด้วยกันนี่ไงคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่เสียอาชีพอย่างที่ เล่าให้ฟังตามการเคาะของบิลเกรดผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะก็เหลือนักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์นักชีววิทยาคนที่ทำงานด้านพลังงานแล้วก็สุดท้ายคือนักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์จริงๆนะเมื่อถามว่าเอ้ยอนาคตจำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ไหมบิลเกรดตอบแบบชวนขนลุกขนพองสยองกล้าวเลยคุณผู้ฟังตอบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นเพราะในแง่การผลิตการขนส่งการสร้างอาหารจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมนุษย์มีหน้าที่แค่ควบคุมและสงวนบางกิจกรรมไว้ทำด้วยตัวเองเท่านั้นไอ้ยะแต่ยังไงก็ต้องมีสามีภรรยานะที่เป็นมนุษย์หรือไม่แน่อาจจะเป็นตุ๊กตาอุ๊ยดิฉันก็คิดลึกไปนะไอ้ยะพักดีกว่าพักสักครู่ค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์เหตุเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
5: โอ้โหคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เพลงเพราะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ชอบมากเลยนะคะและแล้วต้องทักทายพี่น้องที่เคารพรักของดิฉันนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือ10ชื่อนี้นะคะเป็นบุคคลแรกนะคะของ LTM FM 95ที่ทักมาในเช้าวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณจิรวรรณเนียมสงจากชะอวดนะคะอ๋อบอกชะอวดมีงานดอกจูดบานประจำปีนี้งานก็จะมีถึงวันที่26นะคะตามต่อมานะคะคุณประพันธ์จันทพันธ์คุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณโสพินคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณธีระพงษ์คุณปัญญาคำเอียดคุณพิชิต

มีชื่อเล่นว่าหมูยะลานะคะคุณจแรมโล่งอากาศแล้วก็คุณปราโมทผู้วงจากจังหวัดตราดนั่นเล็กนั่นเล็กของดิฉันวัญชนีช่วยชูบอกว่าคืนนี้จะนอนให้ไหวแล้วตีสี่จะตื่นขึ้นมาออกกำลังกายแล้วฟังหลานจัดรายการคนที่เป็นดีเจเตี้ยอ้วนดำคนนั้นนั่นเขียนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยเจสุจังหวัดตราดนะคะเขียนมาว่าช่างแจ๋วซึ่งเป็นฝาชีของเจสุตื่นตีสี่เหมือนกันมาเปิดรายการวิทยุรายการนี้ฟังนะจ๊ะอันมาที่ข่าวก่อนโอ้โหจากหน้าหนึ่งเลยเดือดเดือดเรื่องนี้นะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะบอกตัดเฮี้ยนบัตรคนจนวืด9ล้านชาวบ้านโหวยรัฐบาลกฎเกณฑ์เข้มงวดยุ้มยิ้มเกินฮือตรวจสอบสิทธิ์ล้นธนาคารโอ้โหส่วนคลังก็เปิดให้อุทธรณ์นะคะ17ถึง31เดือนนี้ถ้าไม่ผ่านผลักเข้าไทยช่วยไทยพัสทันทีนะคะต่อมาอีกหนึ่งฉบับค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พลาดหัวว่าเอ้าไปไหนแล้วล่ะปั๊บปั๊บปั๊บหายอะเดชโอ้ยแป๊บเดียวหายไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่เอาอธิบายเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลุดเนี่ยก็เนี่ย9ล้านอย่างที่ว่าเอางี้นะคะคนที่ผ่านเกณฑ์ตามสิทธิ์เดิมนะเคยมีสิทธิ์อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ต่อเป็นสิทธิ์เดิมนะเริ่มใช้สิทธิ์เลยนะคะวันที่1สิงหาคมผู้ที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือไม่เช่นนั้นไปธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธอ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ตัดสิทธิ์9ล้านกับอีก310,000 คนโดยประมาณให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังค์จากนั้นกดเมนูเข้าไปเลยนะคะทบทวนสิทธิ์จิ้มเข้าไปแล้วก็กดสิทธิ์ของเราพี่น้องส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนำบัตรประชาชนพร้อมกับหน้าของตัวเองเนี่ยนะคะไปเลยไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลุ้นเลยไปถึงปั๊บก็ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ลุ้นวันที่21กันยาถ้าผ่านถ้าผ่านนะก็จะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์เหรออ๋อ1อาจจะมีเงินฝาก2อาจมีสลากออมทรัพย์มีการยื่นซื้อบ้านถือหุ้นถือตราสารหนี้มีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยเนี่ยเกิน1ไร่หรืออาจจะมีที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยรวมกันหลายแห่งนะเกิน10ไร่คุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจะโดนเลยแต่หลักๆเนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยวุ่นเลยเนี่ยนะคะแห่ไปที่ขนส่งจังหวัดถามว่าทำไมอ๋อเพราะว่ามันมีข้อมูลครอบครองรถที่ผิดพลาดอ่ะก็หวังจะไปขอเอกสารเพื่ออุทธรณ์สิทธิ์เฉพาะลำปางเนี่ยคนไปกดบัตรคิวเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามากกว่า800รายขณะที่อุทัยธานีนี่ขี่รถเครื่องบึงมอเตอร์ไซค์ไกลกว่า100โลมาขนส่งจังหวัดบอกไม่มีรถยนต์รถกระบะจริงๆมีแต่ญาติยืมชื่อไปใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้สิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขผู้ไม่มีชื่อนะผู้ไม่มีชื่อเนี่ยก็รอดแต่ถ้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ยกเว้นนะรถเครื่องต้องมีขนาดเนี่ยไม่เกิน300cc ถ้าเกินหมดสิทธิ์เนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องมีประมาณว่ารถสี่ล้อเล็กรับจ้างแบบนี้ได้นะคะรถใช้งานเพื่อการเกษตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไปนะคะไปอุทธรณ์สิทธิ์นะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นอีกทีพี่น้องนะแต่ว่ามันมีการปรับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของงบประมาณอธิบายแบบนี้เลยนะต้องอธิบายแบบนี้นะคะคราวนี้มาต่ออีกฉบับหนึ่งนะคะอ๋อนี่อยู่นี่ Daily News อ่าน Daily News นี่อ่านความจริงอ่าน Daily News ไทยดังกระหึ่มโลกน้องเพส9ขวบป.3คว้า2แชมป์รวด

0: นะคู่แข่ง153ประเทศด้านการเขียนโปรแกรมโอ้โหดังขนาดนี้ครับถามว่าน้องเพชรคือใครน้องเพชรภูเก็ตค่ะเพชรภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาคือน้องคือเด็กชายนะเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินคว้าแชมป์ในวัย9ขวบชื่อเสียงนี้ดังกระหึ่มโลกในฐานะโกลบอลแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งของโลกด้านการเขียนโปรแกรมณกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยเอาชนะคู่แข่งกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศนอกจากนี้ยังกวาดรางวัลชนะเลิศทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเวทีเดียวกันน้องเพสนี่ป.3 นะคะจากสถาบัน True Coding School ภูเก็ตแม่พูดถึงขนาดนี้ภูเก็ตเนี่ยนะคะว่าไปเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยแต่เป็นแหล่งคนมีของแห่งหนึ่งของปักใต้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนเน่รอยัลโกอินเตอร์โชว์พลังเสียงผ่านรอบออดิชั่นอเมริกาสก็ทาเลนต์ก่อนหน้านี้มีอีกคุณผู้ฟังแก้มวิญญีเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวแม่ของเวทีเดอะสตาร์โอ้โหเสียงน้องดีมากโชว์ผลงานความสามารถร่วมกับตัวแทนบนเวทีการประกวดรางวัลระดับโลกและเวทีอีเวนต์ระดับใหญ่ของประเทศส่วนโดมอันนี้เด็กภูเก็ตอีกแหละโดมจารุวัฒน์นะคะเป็นหนุ่มภูเก็ตเสียงนุ่มทรงพลังแชมป์เดอะสตาร์ปัจจุบันนี้ก้าวสู่บทบาทของผู้บริหารค่ายเพลงนะคะผลักดันทีป๊อปเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกประเทศยังไม่หมดค่ะคนภูเก็ตค่ะนนทนนนักร้องหนุ่มสุดฮอตจากรายการ The Voice Thailand ซีซั่น1ตอนนี้ก็ฮอตแรงไม่มีตกเหมือนกันนะคะอุ้ยยะคุณผู้ฟังดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะเป็นดีเจตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังเป็นเด็กเกิดที่ถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามสะพานสารสินมาจากเกาะเป็นเด็กเกาะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเกาะเกาะกระแสน้องๆนี่แหละแม่มันชื่นใจน้องคนภูเก็ตนี่เนาะคนภูเก็ตยกมือแล้วก็ส่งข้อความผ่าน LTM FM 95หน่อยนะแม่มันชื่นใจจริงๆคุณผู้ฟังยังดิฉันก็เกาะกระแสนะเอาอย่างนี้แล้วกันมันชื่นใจแท้ชื่นใจว่า มองเวลาค่ะ 5:59 นาทีครึ่งด้วยพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: เวลาผ่านไปอีกแล้วนะคะพี่น้องชั่วโมงแรกของรายการเนี่ยนะคะได้จบไปแล้วเมื่อสักครู่และช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ร่วมไปกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตาหน่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับดีเจแก่ๆเนี่ยอุตส่าห์ทนตื่นเช้ามาจัดรายการนะคะจัดแค่อาทิตย์ละวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหนื่อยโม้ไปซะงั้นนะคะเพราะว่าข่าวคราวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอ่านโดยไม่วิเคราะห์มันก็จะแค่อ่านไงแต่ถ้าต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มองให้ลึกเข้าไปในข่าวนั้นๆเนี่ยนะคะสามารถคิดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข่าวเนี่ยมาเพื่อการดำรงชีวิตอะให้มันดีขึ้นเนาะง่ายง่ายพี่น้องไม่ยากหรอกนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทิชาปุ้งโผคุณโอคุณประภาพวงลำเจียคุณวันวันคุณณัฐฐาวลีบุญสิริคุณใหม่ทีคุณประทีปชนะไพรินนะคะโอ้ทักทายกันมาเยอะแยะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะคุณวิชัยธารไลคุณตีใหญ่ปากน้ำแม่นวลรัตนกุลสวัสดีค่ะคุณนิธิสาธนดลเว้นวักคงมีคนตั้งให้โอ้โหชื่ออือหือใช่ค่ะต้องมีคนตั้งให้ค่ะน่ารักแท้น่ารักว่าไอ้พี่น้องถามว่าสัปดาห์นี้ดิฉันหายหัวไปไหนมาเหรออ๋อ6วัน7วัน7วัน7วันเนี่ยนะคะดิฉันก็จะไปทำกิจกรรมอ่ะเออที่ดิฉันชอบใช่ไหมทำงานวันเดียวก็พอชีวิตไม่ต้องทำเยอะนะคะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ชวกิจแสงอนันต์คุณสักวันต้องเป็นวันของเราจริงค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมทรงสังเกิดคุณพรศิลป์สุขจิตนั่นนะถามว่าดิฉันทำอะไรมาเหรออ๋อโอ้โหดิฉันได้เป็นสมชีวิตนะเป็นแก๊งเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยเวลามาคุยเนี่ยนะคะแต่ละคนก็มากันแต่ละเรื่องที่เขาสนใจเนาะบางคนก็คุยเรื่องบอลเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นคุยเรื่องบอลถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็จะคุยเรื่องเนี่ยแหละผลแพ้ชนะก็บอลอีกแล้วนะคะ อีกท่านหนึ่งก็สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งก็จะมีความสงสัยในเรื่องของบริษัทนี้ทำอะไรในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาก็ให้การบ้านดิฉันนะนี่เพื่อนของดิฉันนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหมดเลยส่วนเพื่อนรุ่นพี่ก็มีนะคะคือคุณพี่ชุเนี่ยนะคะเคยเป็นอาจารย์นะคะโรงเรียนนานาชาติแพงมากด้วยวงเล็บซึ่งหลานดิฉันเนี่ยนะคะคนโตเนี่ยเขาไปเรียนนานาชาติที่นั่นแหละโอ้โหหอบเงินไปนี่ไม่มีคืนไม่ว่าต้องกลับมาเอาตังค์ที่บ้านไปจ่ายเพิ่มนะคะคุณพี่ชุก็มาชวนดิฉันไงว่านี่น้องแหม่มเดือนนี้นะเป็นวันเกิดของคุณพี่ชุน้องแหม่มเล่นอยู่ที่ไหนมาเล่นกับคุณพี่ชุนั่นนะนี่นะเล่นถึงว่าแต่วันนี้ถึงวันนี้นะฟรีนะน้องแหม่มพอเราเล่นกันเสร็จแล้วนะเราก็ไปมีกิจกรรมดิฉันก็สงสัยละกิจกรรมอะไรก็ถามไปอะไรครับพี่ชุนะพี่ชุก็บอกว่าไปหาอะไรกินไงไม่มีใครนะรับทานได้เก่งเท่าไหร่อีกแล้วโอ้โหเวลาไปเนี่ยนะคะพี่ๆเขาก็จะทานคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมฮะและแล้วดิฉันนะคะกับคุณแอนดรูเป็นชาวอินโดนีเซียนะก็จะเป็นฝ่ายสวาปามแล้วค่ะโอ้โหเก็บหมดค่ะไม่เหลือนะคะพี่ๆเขาก็นั่งดูแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูดิฉันกับคุณแอนดรูเนี่ยนะคะรับทานช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆรถก็ชื้นมีกลิ่นอับอะแบบต้องเคลียร์คุณผู้ฟังให้มันหายวับไปกับจมูกเนี่ยนะคะขั้นแรกจัดการขยะสิ่งสกปรกเศษอาหารตกค้างก่อนให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแบคทีเรียแล้วก็เปิดกระจกตากแดด จอดตากแดดเนี่ยนะคะเบาๆแดดเบาๆนะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยทั้งหมดดิฉันทำไหมดิฉันไม่ได้ทำ ดิฉันเอารถเข้าศูนย์อย่างเดียวนะคะทั้งศูนย์ก็จะเป็นคนจัดการให้ศูนย์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะคะโตโยต้าห้วยขวางดูแลดีดีโดยเฉพาะคุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยนี่เขาเป็นหัวหน้านะมีนู่นมีนี่มีนั่นนี่นะโอ้จะจัดการให้ดิฉันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังต้องใช้คำนี้เลยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแฟนใครไม่รู้เขาว่ากันว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอันนักบวชไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวสามโอ้โหคุณผู้ฟังเจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บไปถึงหัวใจนะเพราะฉะนั้นหาเพลงก่อนเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะ

นี่คนใต้เหมือนกันนะคะนะดิฉันรายงานมาบอกว่าตอนนี้ใครอยากรู้จักน้าเล็กนะน้าเล็กวัญชนีนี่กำลังจะไปเดินย้วยอยู่ที่หน้าอำเภอทับปุดเนอนะออกกำลังกายค่ะคุณธีรพงษ์เชื้ออิวนะคะตอนนี้ฟังอยู่ยกมือด้วยจุ๊บนั่นนะคะปากใต้เก็บเพนี่แต่จากนครพนมนะคะคุณมามิสำเนียงนะคะจากนครพนมนะคะคุณสมทรงจิตประสานรายงานมาบอกว่าทกสแพร่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแน่นคือไปใช้สิทธิ์ยืนยันสิทธิ์นะว่าเออนะเอาหน่อยเถอะถึงมันจะน้อยนะแต่ก็นะเออมันก็คือเงินคนจนอ่ะนะเออเพราะฉะนั้นมีอะไรผิดพลาดไปยืนยันนะคะไปยืนยันนะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตังเราเพนี่นะประมาณนั้นนะคะต่อนะคะเออจากหน้าหนึ่งของสำนักข่าวต่างประเทศต้องบอกแบบนี้เลยนะคะของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะดิฉันรวบรวมมาหลายฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น bbc.com bloomberg แล้วก็ reuters สำนักข่าว channel newsเอเชียล่ะแล้วก็ AFP นะคะรายงานข่าวนี้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจบอกว่าอุ๊ยมันเกิดใกล้จะไปสนใจทำไมแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องค่อยๆฟังไปนะคะถามว่าเกี่ยวเพราะอะไรนะคะสำนักข่าวเมสนะคะต้องออกเสียงแบบนี้นะออกเสียงค่อนข้างยากก็รายงานนะคะว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีเดือดทั้งสนามบินอิหร่านซาแล้วก็สะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์มุซกันรวมถึงการโจมตีสถานีรถไฟในเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือรวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐค่ะได้ยกระดับการโจมตีอย่างหนักหน่วงภายใต้สถานการณ์ลุกลามบานปลายที่ยืดเยื้อมานานเกือบสัปดาห์นะคะหลังจากที่มีการยุติการหยุดยิงโดยอ้างว่าเพื่อลดศักยภาพทหารของอิหร่านให้เหลือและลดน้อยถอยลงนั่นส่วนเตหะรานก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดนเล่นงานฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในเขตดินแดนชาติพันธมิตรสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เป็นสงครามภูมิภาคเต็มรูปแบบที่สหรัฐจะต้องตกตะลึงบนโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เตหะรานประกาศพร้อมกับบอกด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นแดงที่มิอาจละเมิดรวมถึงการตั้งบิลบอร์ดนะโอ้ขนาดใหญ่เลยที่จตุรัสเอ็นเกลาใจกลางกรุงเทหะรานเป็นภาพประธานาธิบดีทรัมป์นอนหงายอยู่บนโลงศพสีดำที่เปิดฝามีข้อความภาษาอังกฤษและภาษาเปอร์เซียตรงกันอย่างโดดเด่นว่า We will kill ทรัมป์แปลเป็นไทยเราจะฆ่านั่นแหละพื้นหลังนะคะของโลงศพเนี่ยยังเต็มไปด้วยข้อความไว้อาลัยและถ้อยคำที่ล้ำลึกถึงอายาตอลลาห์อาลีอาเมเนอีซึ่งเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมถึงข้อความที่กล่าวถึงผู้วัยชนในสงครามรวมทั้งเด็กด้วยคุณผู้ฟังก็อาจจะบอกเอ้ยมันไกลอ่านข่าวนี้จะได้อะไรพอเห็นข่าวนี้ปั๊บดิฉันคิดถึงน้ำมันดิฉันไปเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยละพอดิฉันกลัวว่าเวลาลงลงนิดหนึ่งเวลาขึ้นเป็นไงล่ะปาดเข้าไปคราวนี้พอน้ำมันดีดเราก็ต้องไปดูตัวอะไรต่อไปดูทองไงทองเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังเอ้ยมันลงปาดลุด 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์แต่เมื่อคืนนี้เป็นไงล่ะโอ้มันดีดยังไม่บรรยังวันนี้ทำอะไรล่ะไปขายสิจะรออะไรเอาสตังค์มากินขนมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเราดูข่าวแบบนี้เราก็ต้องตั้งหลักชีวิตให้ดีกลับมาเมืองไทยกลับมาทหารไทยเดินลาดตระเวนโน่นแถวแนวชายแดนใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการภูพีจังหวัดศรีสะเกษ
เหยียบทุ่น

0: ไอ้เวนเข้าไปค่ะเออจริงๆจริงๆทหารไทยก็บาดเจ็บเล็กน้อย2นายนะคะไม่ได้สูญเสียขาและตัดอวัยวะแต่อย่างใดจากหน้า1เลยของหนังสือพิมพ์ Daily News อ่านความจริงก็อ่าน Daily News นะมาเลยซีจิ้นผิงอาสากาวใจไทยเขมรแจงซื้อรถถังก่อนรบรับไม้ต่อเจ้าภาพประชุมแม่โขงล้านช้างพอพาดข่าวอย่างนี้ดิฉันคิดถึงชีวิตของคนไทยที่เป็นทหารเป็นอาสาและเป็นพี่น้องประชาชนที่แนวชายแดนกี่ศพล่ะดิฉันคิดถึงขาของทหารไทยกี่ขาล่ะตัดมาอีกฉบับหนึ่งคุณรู้ฟังนั่นก็คือมติชนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวต่อเลยอนุทินโชว์วิชั่นเวทีเซี่ยงไฮ้หนุนธรรมาภิบาล AI ชูล้างอาชญากรรมข้ามชาติไทยรูปหมู่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดทางธุรกิจดึงจีนลงทุนไอ้ยะพี่น้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก็จะกลับวันที่20นะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานพบกับผู้นำกัมพูชากัมพูชาก็คือบูชากรรมนั่นแหละคุณผู้ฟังเห็นว่าไปงานเดียวกันแหละแต่จะเจอยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะส่วนกรณีปมโกงนะท้องถิ่นเนี่ยการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนายกก็ยกให้เป็นหน้าที่ของบอร์ดดำเนินการตามท่าหน้าที่พาดหัวในเช้าวันนี้ก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะขณะที่มศวเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ออกแถลงการความคืบหน้ากรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยผลสอบข้อเท็จจริงพบหลักฐานมีมูลเพียงพอก็เลยสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงบุคคลที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็หนึ่งรายลั่นหากทำผิดจริงฟันเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานกู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนโอ้โหคุณผู้ฟังหายใจลึกลึกลึกลึกลึกลึกสุดใจคุณผู้ฟังเพราะว่ามติชนก็พาดต่อว่าพบโกงเพิ่มสั่งนับคะแนนใหม่ตัดสิทธิ์ 5,924 คนกสทสั่งเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดดึงหน่วยงานกลางจัดการเรียงแต้ม 2.7 แสนคนอีกครั้งลุ้นรายชื่อใหม่สัปดาห์หน้าไอ้ยะพี่น้องโอ้โหมันโกงอะไรกันเนี่ยขยันโกงกันจริงๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวสดก็พาดเหมือนกันว่าโละโกงสอบ 5,924 คนจัดบัญชีใหม่แล้วก็มาที่โครงการข้าวแกง40บาทที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะนำเสนอหวังที่จะลดค่าครองชีพก็ล้มพังภาพไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งไข่จากนั้นเนี่ยนะคะก็ปั้นโครงการเออมีโครงการใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนั่นคือโครงการ60ยังแจ๋วคุณผู้ฟัง60ยังถ้ายังไม่60ก็ยังไม่ต้องไปแต่ถ้า60แล้วเงินไม่พอใช้ลูกหลานจะไปหวังพึ่งพี่น้องเราต้องอยู่บนขาและมือของตัวเองอย่างมีอิสระทางการเงินคิดจะกินอะไรกินด้วยตัวเองไม่ต้องไปจ่ายใครทั้งนั้นโครงการ30ยังแจ๋วเนี่ยนะคะก็จะให้โอกาสผู้สูงวัยเนี่ยมีงานทำเพื่อสร้างรายได้กับการกินการใช้ของตนเองยืนบนขาตัวเองอยากกินอะไรกินไม่ต้องมองหน้าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเขยสะใภ้ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดพุ่มพวงคุณผู้ฟังจำได้นะที่นำข้าวสารน้ำมันปาล์มแล้วก็ผงซักฟอกไปจำหน่ายถึงชุมชนตอนนี้ก็เงียบเงียบไปเช่นเดียวกับโครงการแก้ปัญหาราคามะพร้าวอ่ะ ที่ยังเผชิญกับความท้าทายจากเสียงสะท้อนของเกษตรกรเรื่องนี้นะเจ๊จงเขาก็ไม่ไว้หน้านะเจ๊จงนี่คือใครเจ๊จงเนี่ยนะโอ้โหออกรายการโทรทัศน์เยอะเจ๊จงเป็นเจ้าของร้านหมูทอดชื่อดังมากเลยก็ฟาดไว้ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะยืนยันโครงการข้าวแกง40บาทเนี่ยมันแพงเกินไปแพงเกินจริงอันนะเพราะร้านเจ๊จงเนี่ยนะคะขายอยู่ที่27ถึง37บาทเติมข้าวไม่อั้นมีผักด้วยพร้อมกับส่งมัดตรงเลยนะเข้าปลายคางของรัฐบาลแม้ดิฉันนี่ยังกระภาคมวยว่า40บาทนั้นไซตอบโจทย์ไม่ได้เพราะมันไม่ตอบโจทย์ให้กลับไปทำการบ้านใหม่โอ้โหคุณผู้ฟังพูดซะขนาดนี้โอ้ยเหนื่อยหัวใจเหลือเกินต้องพูดคำนี้นะเหนื่อยหัวใจเหลือเกินถามว่าเจ๊จงเป็นใครเจ๊จงเนี่ยเขาชื่อจริงว่าคุณจงใจกิตตแหวงผู้บุกเบิกร้านข้าวหมูเจ๊จงในราคาที่จับต้องได้เพียง 27-37 บาทอย่างที่เรียนให้ทราบเติมข้าวไม่อั้นเครื่องเคียงแถมฟรีมีทั้งผักแก้มกากแป้งทอดแล้วก็มีน้ำพริกด้วยวัตถุดิบเนี่ยก็คุณภาพเน้นความสดใหม่นะคะดิฉันก็ไม่ได้เชียร์เจ๊จงนะแต่ดิฉันก็รับทานเจ๊จงนะ เจ๊จงเนี่ยนะคะ จบชั้นประถม6ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ต้องออกจากโรงเรียนแล้วเจ๊จงก็เป็นคนเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งนะก็เลยมาเรียนต่อกศน.คือการศึกษาผู้ใหญ่อะคุณผู้ฟังแม้จะไม่ได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแต่องค์กรธุรกิจชั้นนำรวมถึงมหาวิทยาลัยนะเขาก็เชิญเจ๊จงไปแชร์ประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เธอใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็วิกฤตหนี้สินเจ๊จงก็มีหนี้สินนะไม่ใช่อยู่ๆรวยนะก็ที่บ้านลำบากไงหนี้ก็ต้องมีเป็นธรรมดาเอาประสบการณ์ชีวิตและวิกฤตหนี้สินเป็นตำราเล่มใหญ่ด้านการตลาดนี่คือเจ๊จงพี่น้องโอ้โหต่ออีกหน่อยนะเฮ้ยวันไหนนะมีเตะบอลนะโอ้คุณผู้ฟังเชียร์ใครอะสเปนกับอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยไม่เคยไปอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยเคยไปสเปนคุณรู้ฟังว่าดิฉันจะเชียร์ใครล่ะเออใช่ไหมคราวนี้มาดูนี่เรื่องที่คุณรู้ฟังนะสนใจดิฉันก็สนใจติดตามอยู่คืนนี้นะคะจะจัดรายการกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในรายการกฎหมายใกล้ตัว2ทุ่มถึง4ทุ่มคืนนี้แหละนะคะเนี่ยจะถามอาจารย์เรื่องนี้แหละกทม.ค่ะจากพาดหัวของไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศกทม.ระดม50เขตตรวจดู919ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเออแล้วก็ผบ.ช.น.นะเขาบอกว่าจะสอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์เขาไม่ได้ปล่อยปละเขาไปแหละแต่ไปตอนกลางคืนไปทำอะไรอ่ะมันก็มีไปสองแบบนะคุณรู้ฟังว่ามะนี่เฉพาะกรทมนะต่างจังหวัดดิฉันก็นะเออดิฉันก็ไปสอดส่องดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนเสเพลดื่มแอลกอฮอล์หรอกเออถ้ากลางวันไปเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ไปกลางวันนี้ไม่ไปกินเหล้าไปตรวจดูนู่นดูนี่นิดๆหน่อยๆแล้วจากนั้นก็หยิบซองจบส่วนถ้าเป็นพี่ตำรวจเราจะไปกลางคืนออกเวรแล้วก็ได้คุณผู้ฟังก็รู้นะว่าไปทำอะไรไปกินเหล้าไงแค่นั้นแหละจบไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแหมดิฉันก็ลีลาเกินเนาะแค่นั้นแหละชีวิตจะทำอะไรได้ก็นะเราก็เป็นมนุษย์ประชาชนคนจนนะฮะบัตรคนจนก็ตัดเหี้ยนไป9ล้านพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงจากพาดหัวของข่าวสดบอกว่านัดชิงเดือดสเปนอาเจนเมสซี่กับยามานเนี่ยนะคะก็แย่งแชมป์กันแหละ แล้วก็สิงโตนะคะสิงโตคำรามกับตะไก่เนี่ยเขาก็จะลุ้นอันดับ3พาดหัวมาจากข่าวสดนะคะมาเก็บอีกนิดหนึ่งที่งานเนี่ยบอลเนี่ยนะคะชิงแชมป์เนี่ยแหละจากมติชนบอกยันทำชมนัดชิงคาดมอบรางวัลโทฟี่นะเออส่วนข้างล่างจากนั้นดิฉันไม่อ่านทำเนียบรัฐบาลนะคะทำเนียบขาวเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าทำเนี่ยจะเข้าร่วมชมนัดชิงฟุตบอลโลกที่นิวเจอร์ซีย์ก็คาดว่าจะมีการมอบถ้วยรางวัลแชมป์ด้วยนะคะด้านบอลอ๋อไม่คุยนะคะเรื่องการพนันนี่ดิฉันไม่ถนัดแล้วก็ไม่สนใจดิฉันสนใจแต่ข่าวพี่น้องปากท้องประชาชนนะคะต่ออีกนิดนึงที่ข่าวสดบอกว่าเหยื่อเข้าให้การแล้วนะคะเร่งเอาผิดโรงเบียร์แล้วก็คปภ.ก็รุดติดตามเยียวยาดูแลสิทธิ์คนตายคนเจ็บคือประชาชนเนี่ยไม่ใช่จะต้องไปเที่ยวแล้วต้องไปตายนะแต่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมจรรยาต้องใช้คำนี้มีศีลธรรมจรรยาในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเขียนต่อมานะบอกว่าจนไม่ไหวแล้วโว้ย แล้วก็ไม่ได้สิทธิ์เนาะเออพี่แมม ชอบมากจากพัทลุงคุณกัญญาชูป่านแสงแก้วได้สิทธิ์ไหมพี่ได้สิทธิ์ไม่สิทธิ์ไม่รู้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเพลงนี้ไปพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วจ้ะ
1: โอ้ยพ่อเถอะพี่พอแล้วครับรวยจนจะล้นแล้วเนี่ย

โลกคืออย่างนี้พี่น้องคะสำนักข่าวบูมเบิร์กนะรายงานว่าชาวอเมริกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าของชีพเนี่ยนะคะสูงขึ้นและรายได้โตไม่ทันเงินเฟ้อจึงหันมาซื้อสินค้าไซส์เล็กตะมุตะมิมินิแบบนี้นะคะด้วยราคาที่ย่อมเยาตั้งแต่ซื้อกระเป๋าผ้าเครื่องใช้ในบ้านวัสดุตกแต่งบ้านเล็กๆแบบกรุบกริบกรุบกริบวิสกี้เมื่อก่อนกินเป็นขวดเดี๋ยวนี้ซื้อกระป๋องขนาดเล็กแค่100มิลลิกรัมพอกรุบแค่นั้นพอเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยนะคะก็จะซื้อแบบเครื่องจุ๋มจิ๋มอะไม่ใช่เทออกมาทีเลยเยอะๆไม่ใช่แบบนั้นส่วนเครื่องตีฟองนมก็ซื้อแบบพกพาก็เล็กอีกแล้วนะคะซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันจะต่ำกว่าราคาสินค้ารุ่นมาตรฐานเป็นปรากฏการณ์ที่ชื่อว่ามินิเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดจากการระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินเลี่ยงที่จะซื้อสินค้าราคาแพงและยอมจ่ายเงินบ้างต้องบอกว่าบ้างขีดเส้นใต้กับของสิ่งที่เป็นของสิ่งเล็กๆพอที่จะช่วยเติมเพิ่มความสุขให้กับตัวเองขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกก็ปรับตัวพัฒนาสินค้าไซส์เล็กเพื่อให้ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้านนักจิตวิทยาการเงินเขาก็มองในเรื่องนี้นะคะว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ชาวมักกันเนี่ยนะคะเลือกใช้เงินกับการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคที่เศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและที่สำคัญนั่นคือเต็มกลืนคือกลืนไม่ไหวแล้วนะคะผู้คนก็เลือกใช้เงินกับสิ่งเล็กที่ไม่สร้างภาระทางการเงินมากจนเกินไปแต่ยังคงสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เนาะน่าสงสารเนาะประเทศที่มีประธานาธิบดีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่าคิดจะไปสงสารชาวบ้านนะหันกลับมามองตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันดีเรื่องอะไรเหรออ๋อสำนักข่าวเดียวกันเลยก็คือบูมเบิร์กอีกแล้วนะคะรายงานราคาทองนะคะว่าราคาทองยิ่งลดเท่าไหร่จีนก็ยิ่งซื้อสวนตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญโดย20เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางของจีนเพิ่มทองสำรองอีก 480,000 ทอยออนซ์มุ่งสู่ระดับ15.44 ล้านออนซ์นะคะตอกย้ำเลยว่ายุทธศาสตร์สะสมทองเนี่ยได้กระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์สำรองแม้ว่าท่าทีของสายเหี่ยวของธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยแอบเล็กๆนะต้องบอกว่าแอบเล็กๆนะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันเป็นผลลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยอย่างทองคำแต่ธนาคารกลางอีกหลายแห่งทั่วโลกมองว่าทองเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือเสริมความมั่นคงของสินทรัพย์สำรองในยุคที่ดอลลาร์พันธบัตรเงินเฟ้อเนี่ยมันถูกตั้งคำถามมากขึ้นพี่น้องเห็นภาพอะไรยังอ่ะดิฉันก็พูดชัดพูดทุกสัปดาห์ก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจและทำบางสิ่งเพื่อการลงทุนช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งจ้ะ

0: าพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่ต่อซาดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการเพราะต้องลากันตรงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอาตมุตมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคุณผู้ฟังถามมานะคะหลายคนเลยดิฉันก็จะมัดรวมแล้วตอบในคราวเดียวให้สิ้นข้อสงสัยตอบแบบนี้ค่ะพี่น้องฟังดีๆนะจ๊ะตั้งใจฟังนะจ๊ะถ้ามีคนอิจฉาแสดงว่าเรามีค่าถ้ามีคนนินทาแสดงว่าเราน่าสนใจถ้ามีคนว่าร้ายแสดงว่าเรามีดีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าโกรธเขาเลยให้สงสารเขาเถอะเพราะเขามองไม่เห็นค่าของตัวเองเพราะเขาไม่มีค่านี่แหละค่ะชีวิตอาจารย์อาจารย์กักกักง่ายเนาะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เชิญคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคชนะมารชินปัญชระปริตังมังรักขะตุงสัพพะทาขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณยินวันคุณภูเบศนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังทั่วประเทศก็ติดตามรับฟังอยู่นะครับมีทักทายเข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารอฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ที่ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะครับ
1: ค่ะอากาศเป็นไงบ้างห้วยขาแข้งตอนนี้นะสภาพธรรมชาติก็น่าเที่ยวนะห้วยขาแข้งค่ะ
3: แม่ฝนระวังทาก
2: หน่อยนะครับระวังทาก
1: เออใช่ถ้าเดินป่าตัวทากเนาะดิฉันเคยโดนตัวทากก่อนกลับมาถึงในโรงแรมที่พักน่ะเอ๊ะทำไมเลือดเราเลือดไหลเนาะอ๋อมันติดอยู่ตรงกางเกงไงแล้วมันก็เลือดแล้วอะไรต้องเขาบอกมันไหลไม่หยุดนะอาจารย์เนาะเขาก็เลยบอกให้เอาบุหรี่อะไอ้ที่เป็นอะไรนะในบุหรี่
2: ก้นบุหรี่
1: ก้นบุหรี่ไม่ในบุหรี่ที่มันมี
2: ห้องน้ำอะไร
1: ไม่ไม่บุหรี่ที่ข้างในเขายัดเอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะนิโคตินเหรอให้ปิดแผลแล้วก็จะหยุดไหลหรอนี่ก็คือเทคนิคอันนึงนะค่ะอ่ะเอา
3: เป็นผีดิชาวเรียกสด
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับสภาพอาเซียนในเวทีสากลครับอาจารย์